กำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ LINE

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

ตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: You by True ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
6: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: แทนอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับกับดีเจวินดิจิทัลที่ BP Radio นะครับทักทายในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีส้มนะครับวันนี้วันที่25นะครับเดือนมิถุนายนครับ2569นะฮะบ่ายโมงกับอีก45นาทีได้เวลามาฟังเพลงสตริงพลอๆกันเพลงสตริงพลอๆกันขอเพลงเข้ามาได้เช่นเคยในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับทักทายคุณฟังจากทั่วไทยเลยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับดีเจวินจะทานออนแอร์จากรายการสดจากจังหวัดเชียงใหม่จากใจกลางเมืองเชียงใหม่ครับไปยังคุณฟังทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่ทางออนไลน์ทางแอปทาง FM ทางแอปพลิเคชันทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือที่นี่อยู่ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้นะฮะลงมาทักทายกันได้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยครับเป็นไงบ้างวันนี้อากาศร้อนกันไหมฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ที่ในเมืองเชียงใหม่ครึ้มมาอีกแล้ววันนี้รู้สึกว่าครึ้มๆนะตั้งแต่เช้ามามือมีครึ้มๆสลับกับแดดตอนนี้ก็กลับมาครึ้มอีกรอบหนึ่งนะแต่ก็มีแดดอยู่นะบางที่ก็มีแดดสลับไปสลับมานะฮะแล้วแต่อีกทีหนึ่ง นะครับส่งเพลงเข้ามาส่งเพลงเข้ามาจะได้เปิดเพลงเพราะนะครับเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยครับโดยการสนับสนุนของ True Detect เช่นเคยนะครับตามสปอตที่เปิดกันไปนะฮะมองหาซิมใหม่เบอร์สวยนะครับเบอร์มงคลเบอร์ประทับใจเบอร์สวยๆโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะส่วนบริการ True Detect นะครับมีให้เลือกกันเพียบทีเดียวพร้อมให้คุณผู้ฟังได้เป็นเจ้าของซิมเบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับiPhone นะรวมไปถึงยามปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับเดือนหน้านี้แจกร่มนะฮะแจกร่มยามปูม้า7ยอดสีแดงสวยๆเลยใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันยามปูม้า7ยอดนะครับทานครบ 1,200 รับไปเลยร่ม1คันครับคุณผู้ฟังทานครบ 1,200 รับไปเลยร่ม1คันจากยามปูม้า7ยอดเริ่มเดือนหน้านี้กรกฎาคมนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัดเดียวด้วยอาหารอร่อยมากหมูหมึกกุ้งปลาที่นี่สดใหม่อร่อยมากนะฮะจะเป็นปลาทอดปลานึ่งสมุนไพรปลาต้มแปะซะนะฮะต้มยำต้มส้มต่างๆที่นี่ครบครันเลยกับร้านเจียวหลายร้อยเมนูเป็นพันเมนูพร้อมเสิร์ฟกันที่ร้านเจียวข้าวต้มบัดเดียวเชียงใหม่อยู่ที่แยกหลุยสันกำแพงนะครับและสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์ค2 สาขาใกล้ที่ไหนแวะไปใช้บริการกันได้เลยครับ

แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังดีกว่าว่าวันนี้มีใครที่เซฮายเข้ามาแล้วในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับมาใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้วันนี้แม่บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดนะฮะเมื่อเช้านี้ไปทำบุญที่วัดพระสิงห์มานะฮะเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับอเมก่อนอเมปีนี้ครบกี่ขวบแล้วจ๊ะนะเป็นสาวเจนซีที่แสดงตัวตนจริงๆว่าเป็นคนเจนซีเจนแซดจริงๆเนี่ยก็จะมีอเม1คนนะฮะมีอเม1คนแล้วก็มีใครอีกนะอะไรนี่คนอ่ะต้าเนาะต้าธีรพัฒน์อีกคนหนึ่งนะฮะอาจว่าคนเจนซีคือเจนแซดคือคนเกิดตั้งแต่เลยปี2140ขึ้นมานะฮะถ้าต่ำกว่า40ลงไปเราเรียกว่าเจน Y ละนะครับแต่ถ้าว่าเกิดปี40ขึ้นมา40 41 42 43เราตีไว้เป็นเจนซีแล้วกันเจนซีเจนแซดนะฮะนะฮะเมื่อเช้าไปวันเกิดมา26แล้วหรออ๋อ26แล้วถือว่าเป็นจะเพศละเป็นจะเข้าสู่เจน Y ละก็ถือว่าเป็นเจน C ตอนปลายในการเจน Z ตอนปลายนะอเมเจน Z ตอนปลายนะครับงั้นในแฮปปี้เดย์ให้กับอเมก่อนกันละกันขอมีความสุขมากมายกับการเลยเบญจเพศละการเลยวัยเบญจเพศมาแล้วนะครับ

อาเมะนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้มีความสุขมากมายกันละกันนะฮะสาวเจนซีย่างเจนวายนะฮะสำหรับอาเมะนะฮะวันนี้ขอเพลงคำถามของบอดี้สแลมเข้ามาด้วยนะจ๊ะอาเมะ25เจออะไรไหมเจอเบญจเพชรเรื่องราวแปลกๆไหมเล่าเรื่องเบญจเพชรให้ฟังหน่อยเจอผีไหมฮะ พี่โอบอกว่าฮะ congratulation กันละกันนะฮะแย่จังนะครับมาทักทายดีกว่าพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยสักนุกสักนิดนะครับของทาทาซอสกับเพลงเจ็บของขวัญดีขวัญเด่นนะฮะของขวัญดีขวัญเด่นเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันครับพี่อู๋รัตพลว่าดีเจครับสวัสดีครับจากคนอื่นคนไกลมาชาติ1เพลงจ้าที่นนทบุรีบางใหญ่ครับแดดแรงมากๆเลยพออิจฉาทางเชียงใหม่จังเลยแดดดีๆนะอากาศดีๆนะฮะวันนี้อากาศเหมือนจะดีพี่เหมือนจะดีนะครับดีก็ไม่ได้ร้อนเกินไปที่นี่นะที่เชียงใหม่ในเมืองนะพี่อู๋ดีจากลำปางรายงานตัวครับรายงานตัวช่วงบ่ายนะฮะขอเพลงครับใส่ใจได้แค่มองอ๋อแกงหน่อไม้นะเดสกรรมนะฮะอาเมะว่าดีเจขาไม่เจออะไรแปลกๆเลยครับช่วง25ที่ผ่านมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมดีเจวินว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเนาะมันอยู่ที่ตัวเราเองเนาะเราเจอเรื่องราวร้ายๆมากมายบางคนเจอประสบอุบัติเหตุรถยนต์มอเตอร์ไซค์ต่างๆแต่มันเกิดช่วงมา25ไงพอ25ปั๊บนี่ระเบนจะเพศแน่ๆเลยอย่างนี้นะไปเดาไปหลับไปเรื่อยนะทักทายนะครับพี่หอสุพรรณสุราดีเจวินครับขอเพลงไปตามดวงของร็อกอัมพันธ์เหรอฮะไปตามดวงร็อกอัมพันธ์นะครับพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมดีเจครับวันนี้ขอเพลงซากอ้อยของโซคูด้วยครับได้เลยนะฮะพี่บอยบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงจนกว่าฟ้าจะมีเวลาของพีชเมเกอร์ด้วยนะครับได้เลยพี่ธงชัยบอกว่าขอเพลงมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมานะฮะฝากทั้งไทย FC พี่ธงชัยเนี่ยจะขอเฉพาะเพลงไวเบิร์ดธงชัยแคทเทลยาเองด้วยเขาจะขอประมาณเนี้ยมันเพลงแบบประมาณเนี้ยเป็นสไตล์พี่เขานะฮะพี่หนึ่งใจดีส่งภาพมานะครับทำอะไรอยู่เอ่ยนี่ใครฮะกำลังนั่งเนี่ยฮะสองคนเนี่ยฮะแหมหนึ่งหนุ่มนะครับหนึ่งสาวกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะมีเครื่องดื่มวางบนโต๊ะอยู่นะพี่หนึ่งใจดีนะฮะมีเครื่องดื่ม1ขวดนะครับมีโซดาซ่าวางอยู่หลายขวดทีเดียวนะครับฝากทักทายกันนะฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะพี่ดึงใจดีนะครับเซฮายด้วยนะพี่มอสสวัสดีครับขอเพลงสาหัสของโลโซด้วยครับพี่เสกโลโซเพิ่งออกจากเรือนจำมาเมื่อวานนี้สาวกุ๊กไก่ฮะจากเกาหลีสาวดอยสเกตอินเกาหลีบอกว่ามะอันยองแฮสโยคาริเจขาวันนี้ขอเพลงอยากให้รู้ใจเวอร์ชันลิฟกับออยใช่ไหมอยากให้รู้ใจเวอร์ชันลิฟออยนะครับสักครู่กันละกันนะครับอ่ะมาข้อความทยอยเข้ามาในช่วงเวลานี้หลายข้อความทีเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงเพลาะนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเอาละครับอ่ะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนละกันเซตนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเพลงที่คุณฟังขอมาก่อนหลุดปากมาใช่ไหมของ Power Pad อยากฟังใช่ไหมฮะงั้นเปิดให้ฟังช่วงนี้เลยนะ

ดปากมาใช่ไหมงานจากพ่อแพทนะเอ๊ะนี่เหมือนจะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกหรือเปล่าพี่โอหรือเปล่าเนาะเหมือนจะมีเวอร์ชันที่เป็นแบบร็อกกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าในโปรแกรมในเครื่องนี้ก็จะมีหลายเวอร์ชันมากเลยนะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้เนี่ยเราทักทายยังเป็นทางการช่วงหน้าอีกรอบหนึ่งช่วงบ่าย2โมงเนาะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงในเซตแรกที่คุณผู้ฟังขอมากันอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่น่าจะทยอยเข้ามากันหลายๆข้อความมีเพลงจากพี่ตูนครับที่อเมย์อยากฟังร็อกๆหน่อยหนึ่งเพลงมาในช่วงบ่าย2ตรงนี้นะครับ

หอย่างมันทีเดียวสำหรับเพลงนี้เพลงจากพี่ตูนนะครับอ่ะบ่ายสองโมงครับเดี๋ยวทักทายอย่างเป็นทางการอากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างร้อนไหมเย็นไหมแหมใส่ใจได้แค่มองนะฮะส่งมาเปิดให้มา

0: เป็นเพลงใสๆนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหวานเคยตื้นนะครับนะเป็นเพลงดังนะในช่วงของปีก่อน 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาเนาะอยู่ดีก็ดังมาเฉยเลยนะฮะเพลงใสๆสไตล์เจนซีนะฮะรักก็คือรักหลงก็คือหลงนะฮะแต่จะรู้สึกว่าเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์เป็นปลาเป็นอะไรพวกเนี้ยมันจะดังเนาะมันจะมีความพิเศษในมันเนาะจังหวะมันจะมาพอดีไงเอาละครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสองอย่างเป็นทางการกับที่นี่ BP Radio นะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้ยังเป็นทางการนะจ๊ะวันนี้ตรงกับวันพระฤาษีบดีสีส้มครับ25 มิถุนายน 2569ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30 กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: และแน่นอนครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับช่วยการดูแลหลักอย่างเป็นทางการในชั่วโมงของบ่ายนี้และทุกๆช่วงของ BP Radio ด้วยนะครับอย่าลืมนะช่วงนี้เขาเรียกว่าชีวิตติดอินเทอร์เน็ตนะฮะ24ชั่วโมงออนไลน์กันนะฮะเลือกใช้ซิมจาก True Detect ได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจเมื่อวานนี้ก็สมัครให้ลุงแป้นะเมื่อวานส่งให้น้องๆเซลล์เขาสมัครให้ลุงแป้เขาให้ภรรยาเลือกโปรแพ็กเกจรายปีของซิม True นะครับเฉลี่ยแล้วก็เดือนละ150 บาทเองคุณผู้ฟังโปรโมชั่น10 เมกมั้งเนาะ10 เมกไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดอันนี้เป็นโปรรายปีนะครับคือจ่ายตุ้มเดียวเลยรู้สึกว่าเท่าไหร่ลุงแป๊ะ1,800หรอไม่แน่ใจนะฮะจ่ายรอบเดียวตุ้มเลยนะครับแล้วก็ใช้1 ปี 3 โรค 15 วันเลยคือไม่มีอันที่ไหนถูกกว่านี้แล้วนะฮะลองดูในออนไลน์ในเว็บไซต์ก็ได้หรือเข้าไปที่ Facebook นะฮะพิมพ์กลุ่มผู้ใช้งาน True Detect นะครับใน Facebook จะเจอกลุ่มหนึ่งนะฮะจะมีรูปของนายณภัทรนะฮะติดอยู่ข้างบนนะครับที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ100,000 คนนะเข้าไปเลยนะครับเข้าไปจะมีเซลล์ดูแลอยู่นะสำหรับใครสนใจโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นซิมของ True หรือจะเป็นซิมของ Detect ก็ตามแต่ก็ลองสมัครสอบถามได้เลยครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะคุณผู้ฟังทางบุญทริกทางอุบลราชธานีตอนนี้ลิงก์สัญญาณแล้วเรียบร้อยเนาะมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยเติมเต็มความอร่อยร้านยำปูม้า7 ยอดแซ่บหนัวได้ทุกๆวันครับนะสวัสดีพี่เคนนะครับสวัสดีเจ้ครับตอนนี้กำลังเดินทางจากอีสานจะกลับขึ้นมาเชียงใหม่แล้วนะฮะตอนนี้อยู่แถวจังหวัด101นะ 101.75 กำลังเดินทางอยู่อยากจะฟังพี่เสือธนพล1 เพลงมาพร้อมกับพี่สิริโชคใช่ไหมสิริโชคพญางามนะฮะและทีมงานกำลังขับรถกลับมาอยู่ขึ้นเหนือนะครับพี่ณัฐระยองนครพนมบอกว่าขอเพลงรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้นะพี่ตองบอกว่าขอเพลงวิตรายหลายใจด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอบหน้าเอาดูดปากมาใช่ไหมเวอร์ชันต้นฉบับนะฮะวันนี้ฟังเวอร์ชันอะคูสติกไปก่อนแล้วกันนะครับกุ๊กไก่มาพี่โอ้นะครับพี่มอสนะครับพี่หนึ่งใจดีพี่ธงชัยพี่บอยนะครับมากันแล้วหลายข้อความครับสติกเกอร์คิงดอมด้วยนะครับซากอ้อยเนาะแล้วก็มีพี่ห่อนะฮะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนเพราะว่าเข้ามากันหลากหลายทีเดียวเนาะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ส่วนมากจะเป็นเพลงยุค90กันงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะวันนี้คงจะมีข่าวดังคงจะมีคนต้องเรื่องการทุจริตการสอบนะฮะทักทายพี่สนด้วยพี่สนว่าหาวเลยครับดีเจก็กินยำเยอะกันนะพี่อ่ะพี่สนเมื่อกี้ส่งภาพมายำลูกชิ้นนะฮะยำมาม่า ยำอะไรนะกุนเชียงใช่ไหมปะโถแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนาะนะครับแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะฮะมีเพลงของพี่เสกครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสาหัสสากันนะครับเนาะสาหัสสากันส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะฮะทักทายพี่บอยพัทลุงด้วยกันละกันนะครับพี่บอยมาแล้วครับบอกว่าเซฮิครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับดีเจเซฮิด้วยจอยอาเกนและพี่สุพัฒน์สวัสดีครับวันนี้พี่สุพัฒน์อยู่บนหลังคานะฮะปะโทษวันนี้ทำงานบนที่สูงนะฮะนี่พี่สุพัฒน์กำลังทำอะไรสักอย่างกับหลังคานะมีปืนกาวอยู่นะฮะนี่กำลังก้มๆเงยๆอยู่นะฮะ

สาหัสสากันนะฮะแหมนี่คือเพลงของพี่เสกโลโซในหลังจากที่ออกจากเรือนจำมาเมื่อวานนี้นะครับก็มี FC แล้วก็มีครอบครัวไปรอต้อนรับกันนะครับเห็นบอกว่ารอรับงานคอนเสิร์ตลากยาวเลยมีหลายผับร้านอาหารต่างๆจ่อคิวรอเลยนะฮะเมื่อเช้าเพื่อนส่งมาที่ตะวันแดงเชียงรายมั้งก็เชิญไปเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าหลายๆร้านค้าก็เตรียมตัวต้อนรับกันกลับมานะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่หลายๆคนรอคอยนะครับเติมเพลงมาช่วงนี้เลยกันนะครับบ่าย 2:19 นาทีอากาศร้อนๆสำหรับบ่ายนี้นะครับนะจะแดดร้อนจะแดดเยอะแดดมากทักทายมาได้จะได้ไม่เหงากันเดี๋ยวสักครู่ค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะวันนี้มีประเด็นข่าวอะไรน่าสนใจก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นนะฮะเรื่องของการทุจริตเนาะการสอบซิลประกาศคอนเสิร์ตในรอบ10ปีเตรียมเลย1สิงหาคมนี้พี่โอ้วงซิลประกาศเตรียมจัดคอนเสิร์ตข้อเข่านะฮะวงคอนเสิร์ตข้อเข่าเสื่อมนะฮะ

0: เดี๋ยวเข้ามาดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยข่าวเลยเนี่ยลุงเฒ่าวัย59 60นะฮะหลอนคิดว่าเพื่อนเป็นผีปอบนะคว้าค้อนกระหน่ำฟาด20ครั้งเสียชีวิตอู้น่ากลัวมากข่าวนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆเนาะ
1: โดนไข้ทำให้มันยิ่งสุดหนักเหมือนคนร้อนเร่ไร้ที่พิงพัก
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันช่วงเวลาของภาคบ่ายดีนะครับนะตินๆเท้าๆนะครับลุ้นผล DNA

เตรียมเส้นทางแยกวงนะฮะจะไม่ทำวงแล้วนี่แหละฮะจำได้ไหมฮะข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่มีกรณีของสาวนางหนึ่งที่นางไปบอกว่าเนี่ยท้องกับต้องร้องคนนี้นะอย่างนี้นะฮะไม่รู้ว่าพ่อเป็นคนไหนไม่รู้ว่าผัวเป็นคนไหนเยอะเกินนะฮะก็เลยจับคนนี้แล้วกันมันดังดีนะอะไรอย่างนี้นะหรือเปล่าก็มีการตรวจดีเอ็นเอเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผลใกล้ออกแล้วนะฮะคุณก๊อตจักรพันธ์ในฐานะหัวหน้าวงนะหรือว่าเจ้าของค่ายเนี่ยบอกว่าห้ามโกหกนะถ้าใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ถ้าไม่ใช่ก็แยกวงซะถ้าใช่คือแยกวงนะถ้าสมมติว่าเป็นพ่อของเด็กก็ไปจัดการให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ทำงานปกตินะตามต่อไปรายการสำหรับเท้าเท้านะฮะสาหัสใสสุวิสัยมาฟังเพลงต่อในช่วงนี้นะฮะมาฟังเพลงสนุกของท่าท่าดีกว่าอยากฟังเพลงสักกนิดสักกนิดสักหน่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆกันนะครับ

0: แบ๊ะๆนี่นะยังฟังเข้าใจเลยหรอขอเพลงสนุก2เพลงแล้วกันในยุค90นะครับของทาทาแล้วก็ต่อด้วยพี่เบิร์ดดีกว่าพี่เบิร์ดเค้าข่าวเสื่อมนะฮะชอบมากเพลงเนี้ยเมื่อก่อนเพื่อนบอกว่าเสียงเหมือนกะเหรี่ยงคอยาวเลยอ่ะเสียงเหมือนแมวฮะ
1: มาๆๆๆแม่นัง
0: อ่ะมา2เพลงสนุกแล้วกันจากพี่เบิร์ดนะครับมาทำไมไม่รักก็คงจะไม่มาเดี๋ยวไปฟังเพลงช้ากันแล้วก็เล่าข่าวกัน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามาทำไมครับแหมเพลงสนุกสนานในตำนานทีเดียวนะฮะอเมกระทันเพลงนี้ป่ะเคยฟังมันผ่านหูไหมครับเคยผ่านหูผ่านตาไหมเอ่ยไม่แน่ใจว่าผ่านหูผ่านตาหรือเปล่านะมีพี่เดี๋ยววันนี้จะครับเห็นข่าวที่เขมรเคลมอะไรนะเคลมข้าวเหนียวอะไรนะเจอข่าวเพื่อนบ้านเคลมข้าวเหนียวมะม่วงเจอเขมรเคลมมันจะมาเจอลาวเคลมอีกใช่ไหมฮะเรื่องอะไรเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงเรื่องต่างๆนะเห็นเขาแชร์กันในออนไลน์นะฮะทีนี้ก็จะมีในส่วนของคนที่เคลมว่าเป็นของตัวเองช่วงก่อนนี่เขมรนี่เคลมทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันไปกันละกันสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับนะทักทายกันได้ผ่านทางแชทเลยนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะเขาบอกว่าอย่ามาเคลมนะฮะหนุ่มลาวลั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจากแจ่วส้มกินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับกลายเป็นกระแสไม่น้อยเมื่อเจอเฟซบุ๊กกรุงเก่าของชาวสยามได้โพสต์คลิปวิดีโอของชายชาวสปป.ลาวรายหนึ่งนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ้างว่าแท้จริงแล้วเนี่ยต้องกำเนิดมาจากแจ่วส้มอาหารพื้นบ้านของลาวและไม่ควรมีการเคลมว่าเป็นต้นตำรับนะชายคนดังกล่าวพูดถึงประเด็นอาหารเป็นสิ่งที่มักถกเถียงกันมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยลาวหรือเขมรต่างก็อ้างเป็นของตัวเองนะฮะไม่อยากจะพูดนะในคลิปดังกล่าวนะฮะดักไว้ก่อนจะพูดเรื่องอาหารก็มีคนเคลมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาพูดไปนะฮะแจ่วส้มนะครับบ้านผมเรียกว่าแจ่วส้มนะครับตำพริกแล้วก็เอาหอมและเครื่องปรุงผสมเข้าไปแล้วก็เอาหอยไปต้มหรือเอาไปลวกจิ้มหรือต้มไก่แล้วก็เอามากินกับข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มกับต้มไก่นะฮะจิ้มส้มแจ่วส้มนะฮะปัจจุบันก็ไปทำกันหลายอย่างแล้วเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเหรอนะฮะบ้านผมเรียกว่าแจ่วส้มนะเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลมากเอาแจ่วส้มมาทำเป็นซีฟู้ดแล้วอย่ามาบอกนะว่าประเทศลาวไม่มีทะเลอย่ามาเคลมว่าอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดต้นฉบับต้นตำรับนะฮะอย่ามาพูดก็พยายามจะเคลมว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นน่ะมันจริงๆแล้วมาจากลาวอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันมาจากไหนตอนแรกใครเป็นคนคิดคนแรกอ่ะเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะใครเป็นคนคิดคนแรกนะฮะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะเขามาจากไม่หรอกมันก็คงจะรวมๆกันละมั้งนะฮะว่ากันไปเลยกันนะต่างฝ่ายก็ต่างเคลมกันนะฮะเขมรกับเขมรอันนี้ลาวนะฮะไร้สาระเนาะข่าวเลยไม่รู้เนาะไร้สาระมากเลยฝันดีฝันเด่นฝันร้ายครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บนะครับ

0: ชื่อเพลงว่าเจ็บนะฝันดีฝันเด่นนะครับนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึงอาหารว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมครับพี่เล็กบอกว่าดีใจครับเคยได้ยินคำว่าน้ำพริกอีเก๋พี่แดงทำน้ำพริกอีเก๋เป็นไหมทำไมต้องเป็นอีเก๋ด้วยอีแก้วอีคำไม่ได้เหรอฮะทำไมต้องเป็นอีเก๋ด้วยไม่เข้าใจนะฮะคือทางภาคเหนือมันจะมีน้ำพริกชนิดหนึ่งพี่โอชื่อว่าน้ำพริกอีเก๋นะฮะวันนี้ไปซื้อของที่สันกำแพงทางร้านปูคาสโตร์เปิดฟังดิจิทัลที่9875โดยจริงดิพี่ว้าวจริงคนฟังเยอะนะดนตรีสีสันนะแต่ว่าเขาไม่แสดงตัว เดี๋ยวกลับมาดนตรีอีเก๋ก่อนพี่เล่าวันนี้ใจครับเคยได้ยินคำว่าน้ำพริกอีเก๋นะครับเป็นน้ำพริกที่มีชื่อแปลกมากๆเลยในภาคเหนือคุณฟังภาคกลางเคยได้ยินไหมฮะน้ำพริกอีเก๋เนี่ยมันเป็นน้ำพริกชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือมีลักษณะน้ำคลุกคลิกนะครับรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มและมีความมันกรุบกรอบจากแคบหมูมีแคบหมูผสมผสานด้วยนะฮะจุดเด่นคือใช้มะเขือขื่นนะฮะมาเป็นส่วนผสมหลักครับทานคู่กับผักสดและก็ข้าวเหนียวร้อนๆ นะจ๊ะมีแคบหมูผสมไปตัวนะฮะพริกแล้วก็เครื่องปรุงนะฮะพริกขี้หนูสวนกระเทียมหอมแดงกะปินะบางสูตรอาจจะใส่ปลาร้าสับไปด้วยนะครับรสเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะครับเขาบอกว่าคำว่าอีเก๋เนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเอออีเก๋เป็นคนทำป่ะนะฮะคำว่าเอ๊ะมันน่าจะเพี้ยนมาใน AI นะเขาบอกว่าอาจจะเพี้ยนมาจากคำว่าลิเก๋หรือเปล่าเพราะน้ำพริกมันจะมีสีสันสดใสของพริกแดงพริกเหลืองมะเขือต่างๆนะฮะทำให้สีมันเหมือนกับชุดลิเก๋เปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะน้ำพริกอีเก๋นะฮะเอามาไลฟ์ฟังเฉยๆนะครับพี่แล้วเคยฟังไหมมันอยู่ในเพลงพื้นเมืองด้วยนะเนี่ยเพลงเนี้ยเพลงของกินบ้านเฮาฮะ
1: แกงผักเส้นดา
0: เนี่ย
2: ใส่ปลาแห้งตุ๋ยให้เจ้า
1: แกงบอนแกง
0: อันนี้เสียงของแม่ลันนาคำมินนะ
2: กับแกงยูตัว
0: เสียงแม่ลันนานะฮะ
1: ตำมะดุนยำเต่า
0: เนี่ยฟังหน่อยพี่เลิฟ
1: ซาบะเขือพอย
0: มะเขือพอย

0: นางพี่อีเก๋น่ะนางพี่อีเก
1: ๋นางพี่อีเก
0: ๋
1: ยำจีนไก
0: ่ยำจีนไก่ก็มีเนอร์นะฮะสปะนะครับเนาะมีแคบหมูด้วยอิสลามชอบโอ้อิสลามกินแคบหมูได้พี่กินได้ต้องถอดผ้าคลุมฮิญาบออกก่อนนะฮะกินได้นะฮะพี่เด็กวันนี้จะครับน้ำพริกอีเก๋เพิ่งจะเคยได้ยินวันนี้แหละครับเคยได้กินแต่น้ำพริกอ่องนะฮะกับน้ำพริกขาใช่ถ้าทำเป็นภาคเหนือจะเป็นน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอีเก๋นี่ชื่อมันแปลกดีเอามาไลฟ์ฟังเฉยๆวันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงอาหารไงพูดถึงไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดไงก็เลยลากยาวมาถึงเรื่องนี้สักหน่อยนะจ๊ะนะครับเมามอยกันได้นะคุยกันไปจะได้ไม่เหงากันเนาะชนเมาชนมอยกันนะครับพี่ดังว่ามันก็จะประมาณน้ำพริกกะปิแต่ต้องเผ็ดๆนิดนึงนะฮะมันจะมีความต่างนิดนึงเนาะกับน้ำพริกอื่นๆนะครับนะพี่ตองบอกว่าฟังเพลงเมื่อกี้เนี่ยหิวข้าวเลยครับดีเจพี่ต้องไปซื้อแคบหมูแล้วนะแคบหมูคนละครึ่งพี่ไก่สไลเดอร์

ของหวานกลายเป็นซักอ้อยนะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังซึ้งเหมือนเดิมทักทายโปเต้พระราม6ด้วยโปเต้หัวล้านมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3พอดีโปเต้

นะครับสลับกันไปครับมีช้าบ้างไวบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับมีซากอะไรก็ต้องมีวิไลไหลใจสิจะได้เข้ากันได้นะฮะนี่มีแต่เพลงเพราะหลายเพลงเลยในยุค90 2000นะครับ

ามาเลยยังอินเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะฮะต้องบอกเป็นการเปิดประสบการณ์ของเพลงสตริงในรูปแบบทุกทุ่งเลยนะในยุคนั้นนะฮะมีวิทไฮเปอร์กับป้างนครินที่อยู่ดีก็เอาอัลบั้มสตริงเองไปใส่ลูกทุ่งมาด้วยพี่ป้างก็เพลงนั้นไงเพลงอะไรนะลืมไปแล้วแก้วตาขาร็อกไงสังเกตดูแก้วตาขาร็อกก็ดีหรือจะเป็นวิไลไหลใจหรือจะเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเพลงเกี่ยวกับที่น้องนางเนี่ยไปหลงแสงสีในเมืองหมดเลยนะแม้กระทั่งเพลงตอนทำนาเขาชื่อดาวเรืองอ่ะก็ไปหลงแสงสีในเมืองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนน่ะสาวบ้านนอกนะครับพอไปลงแสงสีไปติดเอ็นสถานไปติดลูกชิ้นเอ็นแล้วปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าไม่กลับบ้านกลับช่องเลยไม่กลับบ้านกลับช่องไปอยู่ในแสงสีวิไลก็คือกึ่งๆเพื่อชีวิตเหมือนกันนะ

พี่ตัวเล็กวันนี้เจ๊ครับพูดถึงเพลงนี้วิไลหลายใจขอถามคุณฟังหน่อยสิว่าเพลงนี้ถ้าใครหลายๆคนจำได้เนี่ยพระเอกมิวสิกวิดีโอเนี่ยไปเจอนางเอกในผับกำลังเต้นรู้ไหมครับว่าพระเอกเนี่ยไปตามหานางเอกกับใครกับใครครับที่ไปเจอนางเอกเต้นในผับใครอย่าพี่โอมันเป็นคำถามปริศนาอะไรเอ่ยใช่ไหมหรือว่าอันนี้หรือว่าถามจริงถ้าพี่ตัวเล็กถามมันต้องเป็นปริศนาอะไรเอ่ยแน่ๆเลยอีกรอบนะฮะพระเอกเพลงนี้ไปเจอนางเอกในผับกำลังเต้นรู้ไหมครับว่าพระเอกไปตามหานางเอกกับใครกับใครที่ไปเจอนางเอกที่เต้นในผับใครอะฮะใครรู้ช่วยตอบดีเจหน่อยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้

เป็นบางคำถามอะไรเอ่ยแน่เลยมันไม่น่าจะใช้คำตอบจริงอ่ะพี่ตอนนี้เขาชอบถามอะไรแปลกๆเดี๋ยวมันต้องมีคำถามคำตอบแปลกๆมาเออนะฮะอ่ะช่วยกันทีเจตอบเลยกันนะฮะเขาไปกับใครไปเจอนางเอกเต้นในผับกับใครนะฮะโปรเต้วันนี้เจครับงวดนี้ซื้อหวยแล้วจ้านะโปรเต้บอกงวดนี้จะรวยครับวันนี้ได้เลขสวยไหมละ975โปรเต้เนี่ยเขาตาม975 BP Radio มาหลายงวดแล้วนะฮะล่าสุดนี่ได้มา2เลขเดี๋ยวให้เจประกาศเลขจะเคลื่อนไหมโปรเต้เลขสวยด้วยนะ537975กับ017957เออขอให้รวยนะโปรเต้นะถ้ารวยแล้วอย่าลืมไปปลุกผมนะฮะแบ่งดีเจด้วยแบ่งดีเจด้วยปลุกผมด้วยนะครับนะช่วยตอบหน่อยคำถามอะไรเอ่ยนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันผิดเองครับงานจากวิสาดนะครับวิสาดเป็นเพลงสตริงเก่าๆนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันผิดเองครับงานจากวิสาดนะครับที่ขอไปด้วยนะครับเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยอ่ะไม่เคยเปิดเลยนะพี่โฟร์เขาจะชอบหาเพลงที่เราไม่รู้จักนะมาเปิดแต่ก็เพราะดีนะนะฮะเมื่อกี้โอ้โหโปเต้อุตส่าห์ลงทุนไปเปิดมิวสิกวิดีโอใน YouTube เพลงวิไลหลายใจเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงโปเต้บอกว่าคำตอบคำถามเพลงวิไลหลายใจครับโปเต้บอกว่าพระเอกมาคนเดียวครับนับตากล้องด้วยไหมครับมาคนเดียวพี่ตัวเล็กเขาบอกมาคนเดียวอ่ะเพลงนี้ไปเจอนางเอกในผับกำลังเต้นรู้ไหมครับว่าพระเอกไปตามหานางเอกกับใครกับใครครับที่เจอนางเอกเต้นในผับใครอะฮะตากล้องสิคนถ่ายดิทีมงานช่างภาพตากล้องใช่หรือไม่ช่วยตอบให้ดีเจทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะแม่เดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้เอาอะไรก่อนดีมีเวนอสเซเว่นมีเจี๊ยบพิสุทธิ์นะครับมีเสือธนพลนะพี่อู๋ณัฐพลบอกว่าดีเจครับทักทายพี่ตัวเล็กว่ายังไม่ถูกครับดีเจคำตอบคืออะไรฮะคำตอบคืออะไรช่วยตอบให้ขายให้กระจ่างหน่อยเร็วคำตอบไม่ได้อยู่ที่มิวสิกวิดีโอครับคำตอบอยู่ในเนื้อเพลงนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูในเนื้อเพลงก่อนคำตอบอยู่ในเนื้อมันใช่ไหมเดี๋ยวขอนั่งนึกแป๊บหนึ่งนะฮะ

นี่คือเพลงของเสือธนพลนะครับยังได้อยู่จะยังได้อยู่นะฮะรู้แล้วรู้แล้วมีคนตอบคำถามมาแล้วเมื่อกี้มีคนตั้งปัญหาปริศนาอะไรเอ่ยเพลง วิไลไหลใจมาบอกว่าดิเจ้เพลงนี้ไม่ต้องมีดูมิวสิกวิดีโอโปเต้เขาบอกให้ฟังเนื้อหาอย่างเดียว พี่บอยบอกว่าแม่ศึกษาเออเนาะติดเอ็นสถานนะฮะพี่ตัวแรกก็ถามว่าดิเจ้ครับพระเอกมิวสิกวิดีโอหรือว่าตัวของแฟนเขาที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเขาไปเจอเขาไปหาในผับไปเจอนักศึกษาคนนี้เขาไปกับใครอตกรเนี่ยนะฮะสวัสดีกุ๊กกิ๊กด้วยกันละกันนะจ๊ะถูกความหวั่นไหวรบเร้าใจให้มาเจอหน้าประโยคนี้ป่ะโปเต้ใจเฉลยยังฮะใจเฉลยหรือยังดิเจก็ไม่รู้ขอบคุณพี่เดี่ยวด้วยกันนะครับช่วยไขปริศนาอะไรเอ่ยมาถ้าไม่มีพี่เดี่ยวนี่คาใจไปอีกประมาณ5ล้านวันนะฮะนี่ขอถอยไปที่ห้องมิกกี้อีกรอบได้ไหมฮะเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยไปเจอนางเอกแล้วเขาไปกับใครขอกรอไปเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งได้ไหมดิเจ

0: าพที่เห็นถูกความหวั่นไหวรบเร้าใจให้มาเจอหน้าภาพที่เห็นกับตาอ้าวเป็นคุณตาเองเหรอฮะอ้าวคุณตาคุณยายนี่เองหรือว่าใครนะฮะ
1: ตายละตายละ
0: ไอ้เราก็คิดไปไกลนะฮะภาพที่เห็นกับตาคุณตาแบกสังขารไปผับเหรอฮะตายละตายละนะฮะเราก็คิดว่าเป็นใครกับตากับยายนะฮะพี่บอยว่าแม่นักศึกษาไหมฮะแม่นักศึกษานี่ก็เกือบถูกเหมือนกันนะแม่นักศึกษาพี่คงไม่กล้าไปทักไงเห็นไหมอันนี้ก็ถูกนะนะพี่อันนี้ก็ถูกนะแม่นักศึกษาน่ะแม่นักศึกษาพี่คงไม่กล้าไปทักอ่ะคือต้องถามต่อว่าอ้าวแล้วสาวดังนี้เธอไปกับใครไปกับแม่เพราะว่าเธอมีทั้งแม่และมีทั้งนักศึกษาก็เป็นแม่นักศึกษาสุดแล้วคือมีทั้งตานะครับและตัวพระเอกแล้วก็มีทั้งนักศึกษาแล้วก็มีทั้งแม่ไปอยู่ในผับด้วยกันนะฮะโอ้ตายนะฮะนี่ก็ช่างจินตนาการไปไกลขอบคุณพี่บอยนะขอบคุณพี่เดี่ยวแล้วกันช่างสังเกตมากพี่เดี่ยวตอบมาคนแรกเลยนะบอกไปกับตาครับดีเจส่วนพี่บอยบอกว่าแม่ฮะไม่นักศึกษาครับ4คนนะฮะเจอกันในผับนะฮะตั้งนะฮะมันก็สรรหาเพลงไม่ดีเจเปิดเนาะเออนะฮะแอบมาขึ้นจังหวะเพลงมันซะหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะฮะฟังเพลงแล้วเมื่อกี้แล้วปวดหัวมากเลยมันมาแดนซ์กันดีกว่านะกับเพลงนี้ครับไปตามดวงฮะพี่เลิฟบอกว่าเพลงต่อไปเพลงต่อไปอะไรพี่เลิฟฮะไม่ต้องฟังทำนองแล้วครับจับหาข้อความอย่างเดียวใช่พี่แหมก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่เหงาเนาะจะได้ตาเปิดกันนะช่วยกันคิดปริศนาอะไรเอ่ยหน่อย

มีพี่สติ๊กเกอร์วันดีเจครับเมื่อกี้เพลงวิไลหลายใจเนี่ยขอเพิ่มได้ไหมนอกจากมีไปกับตาแล้วนะฮะพระเอกไปกับตานางเอกไปกับแม่แม่นักศึกษาแล้วนะฮะขอเพิ่มนิดนึงนะเพราะนางเอกนี่ชื่อคงใช่ไหมครับทำไมล่ะครับพี่คงไม่กล้าไปทักนั่นไงมีคนช่างสังเกตและหนึ่งนะฮะขอเพิ่มนิดนึงนะพี่คงไม่กล้าไปทักนะฮะพระเอกชื่อคงนะนางเอกไม่รู้นะฮะนางเอกชื่อคงไปพระเอกชื่อคงไปกับตานางเอกไปกับแม่ครับเรื่องนี้แม่ช่างสังเกตพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะฮะเพลงนี้มันก็ตีความหมายหลายแบบเหมือนกันเนาะดีเจครับพระเอกชื่ออะไรครับนี่เนาะก็ได้อยู่นะไวน์นอสเซเว่นครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่ากองไว้ครับกองไว้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของ Venus 7นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวกันแล้วยังไม่เล่าข่าวเลยมัวแต่คุยกันนะฮะนะครับมัวแต่เมามอยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของการโกงข้อสอบการเลือกตั้งนะฮะล่าสุดนี้เขาบอกว่าภายใน10วันต้องชัดเจนใครบ้างโกงข้อสอบท้องถิ่นชี้ข้าราชการมีเอี่ยวส่งไปปปช.ปปช.คือปราบปรามทุจริตด้วยฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะที่ภาคเหนือบ้างฮะมีการสอบท้องถิ่นปรากฏว่าคนได้อันดับ1 2 3นามสกุลเดียวกันทั้ง3คนเลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยจ่ายเงินหรือเปล่านะฮะที่ Facebook ออนไลน์มีการแชร์ข่าวออกมานะเดี๋ยวสักครู่จะมาขยายความให้ทราบในเรื่องราวเหล่านี้เนาะตอนนี้บ่าย 3:26 นาทีนะครับพี่สวัสดิ์วันนี้จะเป็นครับถ้ามีเวลาว่างจะทันเปิดเพลงนี้ให้หน่อยเพลง AI ว่าพร้อมมากๆเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันสักครู่นะครับทักทายพี่องค์อาจสุพรรณด้วยกันละกันขอเพลงผงเข้าตาของพี่เสือธนพลก็มาด้วยใช่ไหมฮะงั้นขอเปิดอีกเพลงเดี๋ยวมาดูข่าวที่เชียงใหม่หน่อยนะฮะคุณฟังครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่เชียงใหม่มีนักศึกษาสาวนางหนึ่งคุณฟังฮะที่มหาลัยไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่เปล่านะฮะมหาลัยไหนนะฮะพี่เลิฟเขาบอกว่าโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรมาป่วนโทรมาหลอกแล้วก็ตัวเองตัวนักศึกษากลัวเคยโทรไปโกหกพ่อแม่นะครับบอกว่าขอตังค์ด่วน 250,000 กำลังจะโดนอุ้มตัวหนีหายไปนะฮะดีว่าตำรวจเขาจับกลุ่มแล้วก็เขาเรียกว่าอายัดบัญชีไว้ได้ทันนะฮะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาแล้วก็ตัวนักศึกษาสาวคนนี้กลัวก็เลยโทรหาพ่อแม่ให้เอาตังค์มาให้ด่วน 125,000 จะเอาจ่ายให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งสแกมเมอร์แต่คนถามอ้าวทำไมเป็นคนใส่ซื่อขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังไม่ใส่ซื่อหรอกเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะฮะทำไมนักศึกษาสาวถึงยอมจ่าย 250,000 มันต้องมีสิเรียกว่ามช.ครับมช.แต่คนถามว่าเรียนมช.ต้องฉลาดสิไม่ได้โง่นะฮะเขาไม่ได้โง่ฮะแต่มีอะไรมากกว่านั้นนะฮะฟังเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังไม่กินรับหลังกินต่อหน้าครับต่อหน้าฉันฮะ

ันชื่อเพลงว่าต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับเพลงนี้จากดีทูบีนะครับไม่ได้ฟังนานทีเดียวคุณผู้ฟังขอมานะครับมาดูข่าวเรื่องของนักศึกษาสาวที่เชียงใหม่ดีกว่านะฮะจริงๆเมื่อวานนี้มี2ข่าวนะนักศึกษาสาวที่เชียงใหม่มีกรณีแรกคืออันนี้เป็นกรณีเสียหายนะเพราะว่าที่วัดอุโมงค์ช่วยพี่เลิฟนะฮะมันมีชายคนหนึ่งอายุ48ปีนะครับออกอุบายนะครับว่าตรงนั้นน่ะตรงหลังมช.นะคุณผู้ฟังมันจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษาเยอะมากเลยนะครับนักศึกษาสาวนักศึกษาชายต่างๆมากมายนะฮะเขาจะออกอุบายว่าเนี่ยเจ็บขาไปส่งที่วัดหน่อยไปส่งที่โน่นนี่นั่นหน่อยอ่ะเป็นชายคนหนึ่งเป็นโรคจิตคุณฟังฮะพอซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโอบหลังนะฮะกัดล้วงนะฮะอุ้ยล้วงด้วยนะพี่โอ้มีการล้วงจับแล้วตัวนักศึกษาก็กลัวก็เลยขับไปส่งโดยไม่ได้ทึกทักอะไรแล้วจะไปแจ้งตำรวจก็อายปรากฏว่าพอข่าวมันเดาออกมานะมีคนมาแจ้งความตั้ง 5-6 รายอันนี้คือหลังมช.นะฮะเช็คไปเช็คมาอ้าวไม่ใช่คนเชียงใหม่คุณฟังเป็นคนกรุงเทพชายคนนี้อายุ48ปีเป็นคนกรุงเทพนะฮะปกติแล้วคนเชียงใหม่คนเหนือฟังจะไม่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยคนเหนือจะเป็นคนที่ไม่อะไรไปรับเรื่อยฮะเนี่ยอยู่มานานก็จะรู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอย่างวันก่อนที่เชียงใหม่ก็มีทะเลาะกันฝรั่งนะฮะต่อยกับตำรวจไม่ใช่ต่อยเขาเรียกว่าเหมือนกับพยายามต่อสู้ตำรวจนะที่ประตูท่าแพก็ฝรั่งอีกคือส่วนมากจะเป็นคนนอกพื้นที่คนเหนือเองจะไม่ค่อยมีลักษณะที่แปลกประหลาดเท่าไหร่คนเหนืออย่างมากสุดก็คือค้ายานะฮะที่เห็นนะฮะแต่ว่าในลักษณะอื่นเนี่ยไม่มีที่มันแปลกๆนะค้ายานี่คืออาจจะเป็นลักษณะของการขนส่งอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูออกว่าเป็นคนที่อื่นมาจะมีพฤติกรรมแปลกๆคนจีนบ้างคนไทยบ้างนะฮะอันนี้คือกรณีนักศึกษานะครับเนาะวันนี้เมื่อวานนะครับมีข่าวออกมาว่ามีนักศึกษาสาวอีกแล้วของมหาลัยเชียงใหม่นะครับถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงิน 250,000 บาทโดยปลอมเป็นตำรวจนะครับออกอุบายนะเอาเบอร์มือถือเอี่ยวคดีฟอกเงินยาเสพติดตำรวจบุกช่วยถึงโรงแรมนะฮะเมื่อวานนี้นะครับ24มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มกว่า3ทุ่มนะฮะตำรวจได้รับแจ้ง191นะครับว่ามีผู้เสียหายนักศึกษาโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกและหายตัวไปจากหอพักที่มหาลัยเชียงใหม่ทางร้อยเวรสายตรวจพร้อมด้วยเจ้าที่สกัดนะฮะทุกเช็คทุกเส้นทางซึ่งทุกเส้นทางปรากฏว่าผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าก็ไปเจอนะฮะผู้เสียหายเนี่ยได้โอนเงิน 250,000 ให้กับคนร้ายโดยคนร้ายโทรศัพท์เข้ามาออกอุบายแจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปเอี่ยวกับคดีฟอกเงินและก็ยาเสพติดในจังหวัดชลบุรีนะครับและก็หลอกลวงแสดงตัวตนเป็นคนปลอมเป็นเจ้าที่ตำรวจแจ้งผู้เสียหายให้โอนเงินไปตรวจสอบผู้เสียหายไม่มีเงินจึงออกอุบายวันนี้โทรไปหาแม่เธอสิพ่อแม่เลยล่ะโทรไปหาพ่อเธอสิบอกมาเลยโอนมาเลย 250,000 ไม่งั้นโดนคดีแน่นะฮะพ่อแม่ก็กลัวว่าผู้เสียหายจะเป็นอันตรายลูกสาวจะเป็นอันตรายจึงโอนเงินเข้าบัญชีผู้เสียหายอีกและผู้เสียหายคือนักศึกษาคนนี้ก็โอนให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกนะฮะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามสกัดนะฮะแล้วก็อายัดบัญชีนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับข่าวมีแค่นี้จบมีแค่นี้จบเลยนะฮะไม่มีอะไรต่อจากนี้นะฮะดีเจเข้าใจหลายคนไปคอมเมนต์ว่าเป็นนักศึกษาทำไมโง่จังเลยเรียนมหาลัยเชียงใหม่โง่เนี่ยนักศึกษาไม่ได้โง่นะฮะที่เขาทำนั่นคือเขาฉลาดนะฮะแต่ฉลาดน้อยกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะโดยปกติแล้วคุณผู้ฟังครับนี่จะบอกไว้เลยนะนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหญิงนักศึกษาชายอาชีพที่เขาทำหลักก็คือการเรียนหนังสือใช่ไหมครับอาชีพรองคือปั่นสล็อตเล่นการพนันซื้อหวยออนไลน์แล้วก็เทรดหุ้นนะครับทุกอย่างคือเด็กสมัยใหม่เด็กเจนซีเจนแซดนะคุณฟังนะเขาไม่เหมือนเจนเรานะเด็กเจนเราเจนวายเจน90เนี่ยเราไม่มีมือถือคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีวิธีการอย่างเดียวคือขายยาบ้านะขายยาบ้าได้ตังค์เยอะแต่เด็กเจนซีเจนแซดปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีการจะได้มาซึ่งเงินคือปั่นสล็อตนะเล่นหัวอย่างช่วงนี้มีอะไรนะมีเรื่องราวของฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะก็เล่นพนันไปเลยห้าพอนะฮะโดนนั้นชอมห้าพออย่างเงี้ยนะฮะนะถ้าสมมติดีเจวินเป็นคนที่เล่นบอลเนาะสมมติเนาะดีเจวินได้เงินจากการเล่นบอลสมมติ5,000เงี้ยเนาะนะฮะเงินที่มันโอนเข้ามาในบัญชีดีเจวินเนี่ยมันจะมีชื่อใช่ไหมชื่อของเรานะว่าบัญชีชื่ออะไรนายอะไรนามสกุลอะไรใช่ไหมฮะจากกินที่ไหนอย่างไรใช่ไหมฮะทีนี้พอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ามันฉลาดพอบอกว่าฮัลโหลสวัสดีนี่ใช่คุณนามสกุลนี้ใช่ไหมคุณได้เล่นปั่นสล็อตหรือว่าเล่นบอลใช่ไหมเงินที่เข้ามานั้นเป็นเงินจากพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะแต่ว่ามันมีชื่อคุณอยู่ในบัญชีนะถ้าคุณไม่อยากเดือดร้อนคุณโอนเงินมาให้เลยแสนหนึ่งนะฮะชื่อคุณจะไม่ถูกส่งต่ออ้าวเดือดร้อนสิฮะดีเจวินทำไงวุ้บว้าบวุ้บว้าไปนะฮะอยู่ไม่สุขแล้วนะครับเพราะอะไร
พราะว่าเรามีปีเมียเราไปเอี่ยวไงเราไปคือมันต้องมีอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสีเทาสีดำฮะมิฉะนั้นนักศึกษาคนนี้จะไม่ร้อนตัวหรือดูร้อนขนาดนี้ถ้าเราไม่เกี่ยวเราไม่ไปเล่นการพนันสีดำสีเทาเลยนะเราก็จะอะไรตัดสายทิ้งจบนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการพนันเข้ามาเกี่ยวน้องหงร่อนนี่เนาะโดนทำภาพพองไงปั๊บถ้าสมมติมีคนโทรมาหาน้องร่อนเอาละอยู่ไม่สุขแล้วยุบยับยับแล้วนะฮะใช่ไหมแล้วเนี่ยข่าวมันจบแค่นี้คือเขาเข้าใจว่าเป็นนักศึกษาเขาอยากไม่อยากจะสาวความยาวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจบอนาคตเนาะเขาก็เลยจบแค่นี้นะครับเขาเข้าใจว่าน่าจะไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับออนไลน์ที่เป็นลักษณะแบบนั้นอาจจะเป็นเทรดหุ้นปันหุ้นหรือได้การพนันหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยมีข้อมูลให้ไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเอาไปใช้ต่ออันนี้เราตั้งข้อสังเกตนะเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปนักศึกษาไม่ได้โง่ฮะเขาไม่ได้เป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์นะฮะเขาร้ายกว่าที่เราคิดเด็กเจนซีร้ายกว่าเจนวายมากแต่ก็ยังอ่อนกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้คือเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรนะครับเนาะก็เลยเอามาอ่านเอามาเล่าเวลาเราเห็นข่าวนักศึกษาโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่อันนี้เข้าใจได้ว่าซื่อจริงๆถ้าคนเฒ่านี่ซื่อจริงคุณยายวัย65โอนเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้ซื่อจริงนะฮะแต่นักศึกษาเจนซีไม่ซื่อนะฮะ เขาร้ายกว่าที่เราคิดบอกไว้ก่อนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณฟังในช่วงนี้นะครับนะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่อไปดีกว่านะฮะแหมเดี๋ยวโปเต้วอร์ดีเจครับส่งขายดูบริษัทนี้ซ้อมเป็นมิจฉาชีพครับซ้อมหากดลิงก์แปลกปลอมจริงดิมันมีเยอะฮะเยอะเลยนะฮะเมื่อก่อนดีเจวินก็เกือบเคยเหมือนกันแบบประเมินการใช้งานอินเทอร์เน็ตกดเพิ่มประเมินการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ฟังว่าใช้งานได้ดีหรือไม่เพื่อแลกรับเป็นบัตรคูปองโลตัสเกือบแล้วนะฮะกดเอ๊ะไม่น่าใช่แล้วมั้งนะไม่น่าใช่แล้วนะมันถามย่อยไปเลยถามบัตรประชาชนถามต่างๆเลขบัญชีไม่น่าใช่แล้วนะฮะตอนแรกเราเก่งเราเข้าใจว่าเราจะทำบัตรทำประเมินไงอินเทอร์เน็ตว่าใช้งานดีหรือเปล่าอะไรยังไงฮะไปประมาณไม่ใช่ละกดออกไปเลยนะฮะประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อความเป็นข่าวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะทักทายพี่บอลด้วยกันละกันนะครับใจเย็นๆนะครับโบเต้ทักทายเสียหาย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าย้ำนะครับงานจากบอดี้สแลมนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไปด้วยฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้ชิวๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของการโกงข้อสอบเลือกตั้งขอหนึ่งเพลงได้ไหมเราปิดท้ายข่าวก่อน4 โมงเย็นเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุตรีจะได้เบรกจะได้ฟังข่าวพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทักทาย KW ด้วยอยากฟังไม่มีเบอร์1-2คนหรอเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังนะครับคาร์บอยเดี๋ยวช่วงหน้าเพลงแปลกเปิดให้นะครับรอกันก่อนนะจ๊ะขอบคุณ True Detect ด้วยให้การดูแลกันช่วงเวลานี้นะฮะเดินทางกันไปหลายเส้นทางนะครับใกล้จะเข้า4 โมงเย็นกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันโกงข้อสอบราชการกัน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับมีชื่อว่าคำว่ารักที่เธอไม่เคยฟังนะครับใครชอบเพลงเพราะยุค90 2000มาขอกับ DJ Win จะทันได้นะครับในช่วงนี้ขอบคุณกับ True Detect ด้วยสปอนเซอร์ใจดีของเรานะฟังเพลงแล้วอย่าลืมมองหาซิมเบอร์สวยจาก True ด้วยกันละกันหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นที่คุณฟังเลือกนะครับนะฮะช่วงนี้ใกล้จะเข้า4 โมงเย็นเดี๋ยวอ่านเล่าข่าวเรื่องของการโกงข้อสอบเลือกตั้งก่อนเดี๋ยวจะไปถามก่อนคุณฟังเคยสอบกพ.มั้ยฮะไหนเคยสอบกพ.บ้างเอ่ยโปเต้เคยสอบใช่มั้ยแฟนโปเต้เนี่ยเคยสอบอยู่ใช่ป่ะสอบบ่อยๆอยู่นั่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะกับเกี่ยวกับกรณีมหากาพย์การโกงข้อสอบเลือกตั้งตอนนี้กำลังเป็นข่าวใหญ่ในออนไลน์อยู่นะฮะล่าสุดนี้ตำรวจบอกว่าต้องลั่นนะครับภายใน10วันนี้ต้องชัดเจนนะครับใครบ้างโกงข้อสอบท้องถิ่นนะฮะชี้ข้าราชการมีเอี่ยวนะครับโดนทุกคนแน่นอนนะฮะคือเรื่องนี้ถ้าจะอธิบายให้ฟังภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยคืออย่างนี้คุณฟังฮะตอนนี้ตัวผอ.คนที่มีชื่ออักษรย่อพอพานเนี่ยนะฮะที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะผอ.เพชรบูรณ์คนนี้ผอ.ตรงนี้นะฮะเขามีเป็นขบวนการใหญ่หัวโจกใหญ่ในการทำการโกงเลือกตั้งครั้งนี้เอาสรุปภาษาชาวบ้านคือผอ.คนนี้ผอ.คนนี้นะครับเขาทำงานอยู่ที่เพชรบูรณ์นะฮะแล้วเขามีลูกน้องเยอะแยะมากมายเขาก็เลยคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีให้ได้สตางค์ยังไงนะฮะพอดีว่าเขาทำธุรกิจสองอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำธุรกิจเป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นสถาบันกวดวิชาฮะที่เขาสอนหนังสือฮะสถาบันกวดวิชานะครับแล้วทีนี้ผอ.คนนี้นะเขาก็เลยหัวสายคิดว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานกวดวิชาเนี่ยที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ที่กรุงเทพนะฮะเป็นคนเขาเรียกว่าแก้ไขข้อมูลโดยให้เป็นนายหน้าด้วยนะครับในการหาลูกค้านะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีสองสาวนะเข้ามาเปิดเผยในกับนักข่าวว่าตกเป็นเหยื่อเหมือนกันได้รับการติดต่อนะครับจากในส่วนของนายหน้าเหมือนกันว่าเนี่ยจ่ายมา400,000นะเดี๋ยวจะได้เป็นครูเลยจะได้เป็นข้าราชการเป็นครูเลยหลายคนถามว่าเอ๊ะดีเจจ่ายตั้ง 3-400,000 เนี่ยแล้วก็แลกกับเงินเดือนครูหรือว่าเงินเดือนข้าราชการเทศบาลอบต.เนี่ยแค่15,000-16,700มันจะไหวไหมนะฮะดีเจคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยมันคือ1นะฮะราชการมันมีความมั่นคงนะฮะมันมั่นคงแล้วมันสามารถเบิกได้เนาะมีสิทธิพิเศษสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ลูกหลานต่างๆได้แล้วก็มันมีความมั่นคงนะฮะจะโควิดจะอะไรก็ตามแต่คุณก็ยังได้เงินเดือนปกตินะแต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยมีโอกาสโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มั้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือข้าราชการนะฮะว่าใหญ่โตเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะทุจริตได้นะทุจริตในต่างๆได้โดยเฉพาะเทศบาลอบต.ต่างๆนะฮะเมื่อมีการทุจริตมันก็สามารถที่จะเก็บเงินเข้ากระเป๋าได้เอื้อต่อในส่วนของภายนอกต่างๆฮะอย่างดีเจวินสูดีเจเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเทศบาลอบต.เนาะนะฮะดีเจจะเอื้อเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยจะสร้างถนนเนี่ยก็เอาผู้รับเหมาที่รู้จักนะฮะแล้วก็เขียนราคาไม่แพงๆอะไรเงี้ยนะฮะมันทำในหลายอย่างได้หมดเลยการเป็นราชการมันสามารถจะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองได้มากฮะอีกอย่างนึงหลักๆคือชาวบ้านชาวช่องอะฮะพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะเวลาลูกหลานได้เป็นราชการมันคือความภาคภูมิใจเขาไม่สนนะลูกคุณจะทำงานร้านเหล้าจะเป็นไรเดอร์นะฮะจะเป็นพนักงานร้านอาหารนะฮะเงินเดือนจะ 2-30,000 นะจะได้เงินเดือนใน 4-50,000 เขาไม่สนนะแต่ถ้าลูกได้ใส่เสื้อสีกากีเป็นราชการเป็นครูเป็นหมอนะภูมิใจนะฮะเงินเดือน 15,000 นะภูมิใจอีกคนนึงไปเป็นนักร้องห้องอาหารได้ 30,000 40,000 นะด่าทุกวันแต่อีกคนนึงได้ 15,000ภูมิใจเพราะคนสมัยก่อนนะใครเป็นราชการนี่คือดีเด่นเลิศนะประมาณนี้นะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่พ่อแม่นะของชาวบ้านเนี่ยพยายามหาตังค์มาให้ลูกเพื่อเป็นราชการนะครับเนาะทีนี้กลับมาเรื่องของตัวของบุคคลคนนี้ก่อนนะฮะผอ.พ.พานี่ที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยคุณฟังฮะเขาก็เลยหัวใสนะครับก็เลยมีการให้ทีมงานตัวเองนะครับที่อยู่ที่ในส่วนของโรงเรียนกวดวิชานะเป็นนายหน้าในการไปกว้านหาว่าเออใครสนใจบ้างนะฮะจะมาสอบเป็นราชการเดี๋ยวถ้าจ่ายปุ๊บเดินได้ทันทีเลยนะครับการสอบราชการมันจะมีสอบภาคกภาคขแล้วภาคคเนาะใช่ไหมโปเต้ภาคกคือความรู้ทั่วไปก็คือเหมือนว่าเราสอบภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรพวกเนี้ยวิทย์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพิ่มโทษไปแต่ถ้าสมมติว่าเราผ่านแล้วหรือเราจะสอบภาคขภาคขจะเป็นความรู้เฉพาะถิ่นเฉพาะด้านละสมมติดีเจจะไปสอบเป็นครูเนี้ยก็จะเป็นความรู้เฉพาะครูคำถามก็จะเป็นเรื่องครูเป็นหลักเลยเราจะไปสอบพนักงานสดุพนักงานการเงินพนักงานอบต.ต่างๆก็จะเป็นคำถามเฉพาะเรื่องนั้นละจะเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์ก็จะเฉพาะเรื่องนั้นแล้วจะเริ่มเจาะจงไปแล้วส่วนภาคคนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการสอบสัมภาษณ์นะฮะการดูบุคลิกภาพต่างๆนะฮะโปรตีว่ากอขอคอจ้านะฮะทีนี้มาดูต่อนะฮะมาดูต่อนะฮะยังไม่จบนะฮะ
ทีนี้การสอบทั้ง3ภาคกขคเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายสตังค์นะฮะแล้วเขาก็จะเอาตังค์ไปแบ่งกันนะฮะข้อสอบเนี่ยก็จะถูกรั่วมาจากในส่วนของส่วนด้านบนที่เป็นราชการขั้นสูงลงมานะฮะถ้าใครจ่ายตังค์ปั๊บเขาก็จะเอาข้อสอบไปแก้ให้ถึงแม้ว่าคุณจะทำผิดทำอะไรก็ตามแต่เขาจะแก้หมดเลยก็มีสาวคนหนึ่งที่เขาพบความผิดปกติคือเขาไปตั้งใจไปสอบอ่านหนังสืออย่างดีแต่ได้คะแนน0คะแนนได้คะแนน0คะแนนคุณผู้ฟังฮะก็เลยไปเขาเลยไปขอดูข้อสอบเลยได้0คะแนนนะฮะพอไปเช็คดูปั๊บเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าคุณนะฝนเลขรหัสผิดนะรหัสประจำตัวด้านบนผิดเขาบอกว่าเฮ้ยฝนถูกแล้วนะมันผิดตรงไหนนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนที่เจอลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยเป็นร้อยคนเลยเข้าใจว่าอาจจะมีการแอบไปแก้เลขรหัสและเอาข้อสอบไปสลับให้คนอื่นคือใครได้คะแนนเยอะน่ะจะเอาข้อสอบคนนี้ไปสลับให้คนอื่นนะครับที่จ่ายสตังค์ส่วนอีกคนที่ผิดนะก็คือให้คะแนนมันศูนย์ไปเลยอะไรประมาณนี้ไม่รู้เรื่องหรอกประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ในข้อสอบก็มีความผิดพลาดอีกเช่นมีการกอกากอไก่เรียงลงมาเงี้ยคอควายเรียงลงมาซึ่งปกติแล้วเวลาการข้อสอบจะต้องมีการกอไก่คอควายงูมันต้องสลับไปสลับมาใช่ไหมฮะคือการฝนในตัวดำๆดินสอ2 B นะฮะแต่อันนี้คือมันกาอันเดียวกันเรียงมาแปลกๆฮะพยายามไปแก้ข้อสอบเขาให้มันผิดให้มันพลาดนะครับแต่ว่าจะเอื้อให้กับคนนั้นอันนี้คือความผิดปกตินะครับอันนี้คือการโกงกันนะฮะตอนนี้ล่าสุดเห็นข่าวว่าผอ.คนนี้พอพานที่เพชรบูรณ์หนีแล้วนะฮะหายตัวไปเลยนะฮะเขาออกจากราชการหนีไปเลยส่วนพนักงานราชการอีกคนหนึ่งที่จังหวัดทางภาคใต้ที่มีการไปพบว่านางเนี่ยจ่ายเงินนะฮะนางก็ชิ่งลาออกหายไปเลยนะครับมีคนเขาเรียกว่าในออนไลน์พยายามหาตัวว่านางเป็นใครนะฮะชิ่งหนีออกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะมีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าขอบคุณตัวเองที่พยายามหาตังค์นะฮะเดี๋ยวรอสรุปการว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะโกงกันเป็นขบวนการเลยแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเขาว่ากันว่าตัวในใหญ่จริงๆนะเขากลัวว่าจะเป็นของคนสีน้ำเงินกลัวจะไม่โดนคดีนะฮะก็คือหมายถึงว่าตัวของข้าราชการที่เป็นระดับผอ.ระดับต่างๆนะฮะถ้าใครเป็นคนของรัฐบาลเอาง่ายภาษาชาวบ้านเนาะเป็นคนของอนุทินนะคุณเขาจะรอดแต่ถ้าว่าคุณไม่ใช่ลูกน้องอนุทินคุณจะโดนคดีหรือเปล่านะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะนี่ก็ทิ้งปริศนาไว้กันแล้วกันเนาะนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของการโกงข้อสอบราชการนะถ้าใครเป็นราชการของสีน้ำเงินคุณจะรอดแต่ถ้าคุณไม่ใช่ราชการของสีน้ำเงินที่คุณถึงแม้คุณจะโกงคุณก็จะโดนคดีอย่างนั้นหรือเปล่านะครับทิ้งไว้เป็นปริศนาเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันในช่วงต่อไปเดี๋ยวล้ำลายคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยก็แล้วกันนะฮะบุญทริก FM 90ไปเบรกฟังสปอร์ตช่วง4 โมงเย็นเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลา4 โมงเย็นกับ BJ Win ที่

ันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการโกงการสอบพี่เบลล์บอกว่าเคยไปสอบครั้งหนึ่งสมัยอยู่พิษณุโลกนะครับสมัยก่อนข้อสอบไม่ได้ยากนะดีเจแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะไม่ยากไม่ง่ายเมื่อสอบไม่ได้ก็ไม่สอบอีกเลยดีเจวินไม่เคยสอบกพ.เลยจริงๆโปเต้ไม่เคยสอบจริงๆเมื่อก่อนดีเจวินทำงานกับราชการนะโปเต้เมื่อก่อนดีเจอยู่กรมประชาสัมพันธ์นะจะบอกให้เป็นเอกชนที่ไปอยู่ในไปทำงานกับราชการทำมาได้10ปีเมื่อก่อนอยู่วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่เชียงใหม่อยู่กับพี่ๆราชการแต่ละคนหมดเลยแต่ก็เห็นนะก็เห็นนอกเห็นนายหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะฮะพี่ปอนศรีสะเกษสวัสดีครับทักทายบอกว่าไม่มีฝนเลยครับที่ศรีสะเกษนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้รอติดตามแล้วจะมาจะเป็นอย่างไรนะฮะนะครับว่ารัฐบาลจะจัดการหรือไม่ตอนนี้ที่เขากลัวก็คือถ้าสมมติว่านักการเมืองหรือว่าข้าราชการคนนั้นเนี่ยเป็นลูกน้องของอนุทินเนวินเนี่ยนะฮะเขาจะไม่โดนคดีเขาจะปัดคดีให้รอดเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกกต.ที่เลือกตั้งมาที่โกงกันมาต่างๆนะฮะคือรอดคดีหมดเลยคดีนี้ก็เหมือนกันถ้าใครเป็นลูกน้องพรรคสีน้ำเงินพรรคอนุทินพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะรอดแต่ถ้าคุณไม่ใช่ลูกน้องคุณเป็นแดงเป็นส้มอื่นๆคุณจะโดนคดีหมดเลยมันจะอย่างนี้นะตรงนี้นะประเทศไทยเนาะทำไงดีอะทำไงจ้าทำไงจ้านะฮะพี่หนุ่มไม่มาน่ะอุตส่าห์เล่าข่าวซะแบบปิ๊ปาดขนาดนี้พี่ธงชัยว่ารอติดตามครับสีน้ำเงินจะรอดหรือเปล่าน้อนะฮะทักทายปื้อทักทายสาวดื้อปิ๊กและนครปฐมด้วยละกันนะฮะชื่อเพลงว่าลูกไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับจากคาวบอยครับโจโจครับ

0: ถูกแดงกันสัก 2-3 เพลงในการช่วงนี้จะได้คึกคักกันนะครับ
1: 4โมงเย็น5นาทีนะฮะฟังเพลงพี่บี้ดีกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะฮะ

ณบัดนาวกับเพลงจากพี่บี้สุกฤตด้วยนะครับเปิดให้ฟังในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ชุ้ยสมนึกด้วยกันครับผมมาช้าก็วันนี้พอดีไปงานมาไปดูงานเพิ่งกลับมาใช่ไหมไม่เป็นไรมาฟังช่วง4โมงคุณฟังเซต2เนี่ยจะมาช่วง4โมงกันมันจะมี2เซตนะเซตแรกคือมาตั้งแต่บ่ายละบ่ายโมงบ่าย2นะฮะเซต2คือ4โมงเย็นจะมา เหมือนทนายหนุ่มไงยังไม่มาแล้วเนี่ยยังไม่มาแล้วเนี่ยนะฮะทนายหนุ่มต้องมาเล่าข่าวเล่าซ้ำเล่าซากนะ4โมงเย็น9นาทีนะครับเป็นมีเพลงจังหวะเบาๆชิคๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงราวการกระไรเดินทางกลับบ้านกันนะครับช่วงนี้รถน่าจะเริ่มเยอะขึ้นในหลายเส้นทางช่วงเลิกเรียนพอดีเลิกงานพอดี

เขาบอกว่ารักเธอหัวทิ่มบ่อนะครับรักขนาดไหนรักจนหัวปักหัวปั๊มนี่แหละฮะโอ้โหหัวทิ่มเลยทีเดียวนะส่งเพลงมาช่วงนี้โจโจกันสักหน่อยเดินทางกลับบ้านกันนะฮะหลายๆเส้นทางกัน 1, 2, 3, 4, 5, 5. ใครใจง่ายบ้างฮะ

พลงมันจังเลยดีเจแหมเพลงก็มันนะคนก็ขับรถกันเพลินทีเดียวถูกใจพี่ต้นมังโอ่งอ่ะพี่หนุ่มมาแล้วนะท่านหนุ่มด้วยนะฮะท่านหนุ่มมาช้านะเมื่อกี้ขยี้ข่าวเรื่องการโกงการลึกอะไรนะการสอบราชการไปแล้วต้องมาเล่าซ้ำเล่าซากมาตรงเวลาไปเลยพี่หนุ่มที่พี่หนุ่มขึ้นมาช้านี่คือยังไงเพิ่งออกจากบ้านนี่แหละหรือว่าออกจะว่ากลับจากที่ทำงานหรือว่ากำลังจะออกจากบ้านไปรับเด็กที่โรงเรียนหรือไง

จะขอใจเธอคืนกลับมานะครับหนึ่งเพลงชับจากนี่เลยวงไทม์นะฮะช่วงนี้จะโจ๊กกันหน่อยแล้วกันให้เดินทางส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันช่วงเลิกงานพอดีเลยนะฮะพี่ฟอร์ดวันดีเจสดชื่นมากเลยกำลังกินแตงโมอยู่นะฮะเคยปลูกได้ร้อยกิโลเออสิบกิโลนะฮะเคยปลูกได้สิบกิโลหมายถึงว่าแตงโมนี่เหรอเมล็ดพันธุ์จากพม่าเหรอฮะโอ้ทักทายสาวกิฟต์ดารินดาด้วยนะจ๊ะดิเป็นคนใจกว้างดิเจได้อ่านข่าวแผ่นไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาหรือยังเออยังเลยดารินดาเราแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อ่านข่าวเรื่องทุจริตไปแล้วเรื่องของเชียงใหม่ที่นักศึกษาโดนแก๊งคอนเซ็นเตอร์ไปแล้วเดี๋ยวสักครู่กันละกันเนาะเราลองฟังเพลงชิลๆกันก่อนแล้วกันจะได้คึกคักกันช่วงนี้นะครับนะนานี่นาวครับนี่คือแท็กซี่ครับ

ี่คือเพลงของแท็กซี่นะครับเพลงที่มีชื่อว่านานีนาเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังใช้ข้อเพลงช้าหรือยังอีกสักเพลงสองเพลงเนาะเดี๋ยวข้อเพลงช้ากันเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นอีกสักครั้งหนึ่งกันละกันนะครับนะ4โมงเย็น26นาทีนะครับกับที่นี่ BP Radio อย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันยาวๆถึง5โมงเลยคุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยคุณผู้ฟังจะพอเข้าสู่ช่วงใกล้ๆ5โมงจะเริ่มเบาลงแต่ก็ยังมีคนเยอะๆอยู่เข้าใจว่าเลิกงานเนาะเลิกงานปิดคอมแล้วจะกลับบ้านออฟฟิศแล้วนะมาต่อกับเพลงพ่อดีกว่าในช่วงนี้มาแล้วบุษบาตากลมไว้ผมยาวนะฮะบุษบาตาเหลือกนะฮะนี่พี่เฟิร์สวัสดีเจครับเคยปลูกแตงโมพม่านะฮะแต่รสชาติไม่อร่อยเหมือนของไทยลูกมันใหญ่

หยังมันทีเดียวนะเพลงนี้นะฮะบรรจงร้อยมาลายถูกใจพิทิศด้วยกันละกันนะครับหนึ่งเพลงชิลในช่วงนี้โอเคเลยลดจังหวะให้เบาลงนะครับวันนี้เปิดเพลงกันมันในช่วง4โมงเย็นเลยส่งรถฟังกลับบ้านกันเย็นนี้ตอนนี้4โมงครึ่งแล้วนะฮะเย็นนี้พระศุกร์ที่25มิถุนายนนะครับฟังครับเป็นไงบ้างตอนนี้อากาศแดดดีแดดงามไหมตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดมันจะหายไปนะในเมืองนะมันจะหายไปนิดนึงนะครับแดดจะหายไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราลดจังหวะให้เบาลงกันดีกว่าส่งรถฟังกลับบ้านกันเดี๋ยวมาเล่าเรื่องข่าวกันต่อเดี๋ยวมาดูเรื่องแผ่นดินไหวกันอาจจะดูไกลจากตัวเราแต่ก็ไม่ไกลนะไทยก็เคยเกิดแล้วนะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าเกิดจากอะไรนะฮะมาเมื่อกี้ต้าวันนี้ใจครับลดจังหวะเพลงให้เบาลงขอติชิโน่หนึ่งเพลงในเวอร์ชันร้องสดละกันมารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วในเวอร์ชันนักผจญเพลงนะครับนะเดี๋ยวสักพักลุงแป๊ะจะมาแน่ๆเลยสงสัยนี่ไม่เห็นโผล่หน้ามาเลยลุงแป๊ะนี่ก็ชอบมาตอนใกล้จบรายการนะฮะก็จะรู้ตัวนะฮะ

าบอกว่ารอรับได้เลยนะฮะไม่เคยจะบิดพลิ้วอย่างแน่นอนหนึ่งเพลงชิลนะจากพี่ติ๊กชิโร่นะฮะสุรพิธีชิโร่เมื่อวานนี้เขาได้ประกันตัวแล้วนะฮะออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่มันมาเสียตรงที่ว่าเมาแล้วขับอะครับวัดเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็เมามีแอลกอฮอล์อยู่ตรงนี้นะฮะก็เลยโดนคดีไปนะฮะครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปมาสรุปข่าวกันนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เธอทำหายไปสมมาก็เปิดให้ฟังในรายการตอนนี้เคลียร์เพลงกันนะครับตอนนี้4โมง40แล้วเป็นไงบ้างครับแต่ละพื้นที่วันนี้มีฟ้าฝนไหมครับส่งบรรยากาศมาได้กันละกันนะจ๊ะหรือเปิดเพลงพี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์อยู่ป่าวพี่สวัสดิ์ไปยังอยู่ป่าวฝากเพลง AI มาหนึ่งเพลงลืมไปเลยหมดแต่เล่าข่าวมันจะเปิดเพลงเพลินพี่สวัสดิ์อยู่ไหมฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะเปิดเพลง AI ให้ถ้ามันอยู่ก็อาจจะไปแล้วใกล้จะเข้าห้าโมงเย็นกันแล้วเวลาไวเหมือนกันนะแต่ดินดาอย่าเพิ่งลงรถนะดินดานะดินดาถึงบ้านหรือยังเอ่ยสาวคลิปดารินดานะก็ถือว่าเป็นอีกคนที่จะมีเวลาฟังตอนที่เลิกเรียนพอดีเลิกงานพอดีเลิกงานพอดีนะครับนะครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เธอทำหายไปนะคุณผู้ฟังครับพูดถึงแผ่นดินไหวเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าและเรื่องแผ่นดินไหวให้ฟังนะฮะหลายคนถามว่าโอ้โหภัยใกล้ตัวเรานี่มันใกล้จริงๆนะแต่มันใกล้ตัวเราจริงๆนะฮะถ้าบางทีเราเห็นสคริปต์เนี่ยว่าไม่น่าจะเกิดมั้งในไทยเราก็เกิดแล้วอาคารพังถล่มเจอมาหมดแล้วที่จีวินได้เจอแผ่นดินไหวมานับไม่ถ้วนแล้วนะฮะทางภาคเหนือนะฮะน่ากลัวจริงน่ากลัวมากเลยของเวเนซุเอลาของญี่ปุ่นด้วยนะที่เกิดขึ้นนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าอีกสักครู่นึงนะเดี๋ยวมันจะมีพวกหมอดูฮะหมอปลายพายกระซิบนี่นะหมอปลายพายหิวแสงนี่นะฮะออกมาคุยปลายคิดว่าเดี๋ยวประมาณสักปลายปีนะฮะจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นเห็นที่ท่านยมให้เห็นก็คือมีคนวิ่งตายวิ่งหนีตายกันเยอะมากท่านยมบอกว่าจะมีคนมากเป็นคนผิวสีและคนชาวต่างชาติด้วยจะหนีตายกันเยอะมากไปเห็นเป็นภาพของอาคารถล่มฮะเป็นอาคารถล่มแล้วก็เห็นเป็นน้ำท่วมด้วยเหมือนกับสึนามิขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะฮะท่านยมบอกว่าให้รีบทำบุญเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวบอกไปนางจะออกมานะฮะหิวจริงๆหิวแสงนะฮะนะท่านหนุ่มนะมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่องแผ่นไหวนะครับแล้วก็โอกาสเกิดขึ้นในไทยต่างๆด้วยนะฮะไม่มีมาหนึ่งสองคนมา

งนี้คุณฟังใช่ไหมว่าเพลงนี้ผ่านมากี่ปีให้เดาไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนพี่เล้วไปค้นข้อมูลมาบอกว่าดีเจครับเพลงนี้เนี่ยนะ2543นะฮะโอ้โห26ปีแล้วเหรอฮะแต่เด็กเจนซีเจนแซดเนี่ยเกิดปี51นะฮะแล้วว่าคนเกิดปี40นี่คือแบบคนเกิดปี40นี่คือเป็นเจนซีนะฮะไปเจอเด็กเกิดปี50เนี่ยปะท้อนะฮะหนักกว่าอีกนะเพลงนี้26ปีนะแต่ว่าเสียงก็ยังไม่ดูไม่แก่เนาะเสียงเพลงยังดูทันสมัยอยู่ไม่มีเบอร์หนึ่งถึง2คนครับเพลงดังในตำนานที่หลายคนนั้นจดจำได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเล่าข่าวกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องราวของแผ่นดินไหวใช่ไหมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะนะครับทักทายพี่สมบัติมากมีด้วยกันบอกว่ามาช้าแต่ก็มานะครับดีเจแหมนึกว่าไม่มาแล้วนะฮะมาฟังสักหน่อยช่วงท้ายรายการเนาะช่วงใกล้จะ5 โมงเย็นนะฮะเอาเรื่องไกลบ้านเราก่อนพี่มิกกี้ส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่แถวบ้านมีฝนตกลงมานะฮะพี่มิกกี้นี่เป็นอยู่ที่สระบุรีอำเภอหนองแคนะฮะบอกว่าแถวบ้านฝนตกครับดีเจนี่ฟังเสียงตกช่ำๆเลยทั้งแดดก็ออกฝนก็ตกช่วงหน้าฝนนี้เราไม่สามารถจะประเมินได้คุณฟังเห็นแดดออกดีๆแบบนี้สักพักหนึ่งฝนตกก็มีเหมือนกันเห็นแดดใสๆสว่างๆนะครับสักพักหนึ่งลมหอบมาป้างเนี่ยเกิดเรื่องราวของฝนตกเลยก็เป็นได้เหมือนกันมันบอกไม่ได้นะแผ่นดินไหวถือว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งที่หลายๆคนกลัวครับคุณฟังเมื่อเช้ามีการแชร์คลิปแชร์ภาพมาเยอะแยะมากมายในโซเชียลนะครับว่าเกิดแผ่นดินไหวหนักที่เวเนซุเอลานะฮะอย่างรุนแรงเลย2ครั้งเลยนะฮะแล้วคนถามว่าดีเจมันหนักแค่ไหนนะฮะถ้าคุณผู้ฟังอยู่ทางภาคกลางอาจจะไม่รู้ว่ามันหนักแค่ไหนเอางี้ดีกว่าความแรงแผ่นดินไหวมันจะมีองค์ประกอบ2แบบนะก็คือ1ความแรงของมัน2คือความลึกของที่มันอยู่ใต้ดินมันว่ามันขนาดไหนนะฮะเมื่อเช้าเขาบอกว่า2รอบที่เวเนเนี่ย 7.2 กับ 7.5 ถือว่าแรงมากนะฮะแผ่นดินไหวที่เราจะรับรู้และรู้สึกได้เนี่ยด้วยความสูงคนเนี่ยที่ระดับ5ริกเตอร์ขึ้นไปจริง4กลางๆก็รับรู้ได้ละแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเออหน่อยนะฮะไม่ค่อยรู้เรื่องชาวบ้านหน่อย5แล้วกันอ่ะนะครับแล้วคนถามว่าระดับ4 5เนี่ยประมาณไหนถ้า4 5เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจินตนาการตามดีนะถ้าคุณผู้ฟังขับรถยนต์นะฮะแล้วขับลงผ่านหลุมถ้าเป็นหลุมเล็กๆหลุมเบาๆเนี่ยตีว่าประมาณ5ลิตรหลุมแบบเราละขับผ่านถนนลูกรังเบาๆแกลูกรังแบบไม่ลูกรังหนานะลูกรังแบบเบาๆซอฟๆนะประมาณ5ลิตรแต่เมื่อไหร่ที่มันขึ้นระดับ 6.5 6.8 ขึ้นไปหลุมที่เราขับรถยนต์ผ่านไอ้ตัวของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อจะใหญ่ขึ้นและแรงขึ้นอาจจะเป็นหลุมในลักษณะของทางที่เป็นยางมะตอยที่มันแตกเนี่ยเอองั้นละอันนั้นคือระดับ6ไปปลายถึง7เลยเผื่อหลายคนจะจินตนาการไม่ออกเนาะลองนั่งรถยนต์หรือนั่งรถกระบะก็ได้อะนั่งกระบะหลังก็ได้ง่ายดีนะฮะมันไม่มีความนุ่มดีนั่งกระบะรถกระบะแล้วลองขับผ่านหลุมนะฮะที่มันเป็นยางมะตอยที่มันแตกอะฮะที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อฮะแล้วขับลุกๆๆอย่างเลยอันนั้นน่ะคือระดับประมาณ 6.8 ถึง7ลิตรจะรู้สึกได้แต่เมื่อไหร่ที่มันแตะระดับ7 8ปั๊บเนี่ยแรงมากเลยนะฮะและยิ่งเมื่อเช้าเนี่ยที่เวเนซุเอลาเนี่ยฮะความลึกแค่10กิโลเมตร10กิโลเมตรถือว่าตื้นมากนะฮะตื้นมากเลยเอ๊ะที่พม่าแล้วเท่าไหร่นะเดี๋ยวจินขอเช็คดูแป๊บนึงนะฮะพม่านี่เดี๋ยวขอดูอีกขอย้อนให้ดูอีกรอบนึงที่มันหนักแรงๆเขาแล้วนะฮะที่มันแรงเขาแล้วนะฮะพม่าที่เขาแล้วนั้น 7.5 เหมือนกันแรงมากๆเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวขอดูกันนะมันลึกเท่าไหร่นะ

มัน7หรือมัน8นะตอนนั้นนะประมาณ8ลิตรด้วยซ้ำนะฮะนะครับคือมันมี2แบบนะความลึกและความตื้นนะว่ามันประมาณไหนนะฮะซึ่งตอนนั้นที่มันไหวที่พม่านั้นถือว่าหนักมากเลยดิจะอยู่เชียงใหม่นี่คือแบบรู้มากเลยคือวันนั้นหลังจากที่มันไหวหนักคนนั้นนะฮะไฟฟ้าดับเลยที่ห้องจัดรายการ BP ได้ไฟดับปุ๊บเลยนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าสายไฟฟ้าน่าจะขาดหรือว่าสายไฟฟ้ามันจะโยกนะแล้วมันขาดไปเลยอันนั้นคือที่พม่านะขนาดว่าอยู่ไกลนะอยู่ไกลนะแล้วก็ความลึกนี่ถือว่าน่าจะประมาณสัก10กว่ากิโลหรือ20โลจริงๆจำไม่ได้แล้วนะฮะนะครับรอบนี้ก็ทําเหมือนเขาบอกว่าน่าจะมีคนตายเป็นหมื่นทีเดียวฮะที่เวเนซุเอลาน่าจะมีคนตายเป็นหมื่นทีเดียวนะครับเพราะว่าเขายังประเมินอะไรการไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายๆคนที่เห็นข่าวแล้วกลัวก็คงต้องทำใจนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นโลกเนาะคงต้องทำใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะประเทศไทยของเราเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่จะเป็นลักษณะของทางฝั่งภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคใต้ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกที่มันประกบกันพอดีนะฮะรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกคือเหมือนกระดาษ2แผ่นที่มันประกบข้างประกบกันไว้ฮะเมื่อไหร่ที่มันมีการเคลื่อนไหวเหมือนคุณฟ้าเอากระดาษ2แผ่นมาประกบกันไว้ฮะแล้วมีการเคลื่อนไหวมันก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทันทีเลยนะครับถ้ามันไหวบนพื้นดินก็แผ่นดินถล่มตึกถล่มนะครับแต่ถ้ามันเคลื่อนไหวในน้ำปั๊บก็เกิดสึนามิทันทีเลยนะฮะยังเมื่อเช้าก่อนหน้าจะเกิดเวเนเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็มีแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นนี่ลึกลงไปลึกกว่านะ20กว่ากิโลนะฮะอันนั้นลึกลงไปเลยทำให้ไม่แรงเท่าตัวของเวเนซึ่ง10กิโลเมตรเองและแรงถึง 7.5 ถือว่าแรงมากๆและ2รอบทีเดียวนะฮะคุณฟังฮะท้ายของเราถ้าเกิดหนักเหมือนเวเนหรือเกิดเหมือนพม่าจะมีโอกาสเกิดตึกถล่มอยู่ไหมมีครับมีโอกาสเกิดอยู่แล้วเพราะว่าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับเป็นโซนที่มีดินชั้นดินอ่อนและข้างล่างมีการขุดการเจาะเยอะมากๆเลยครับโอกาสที่จะเกิดดินถล่มมันคือสูงมากๆเลยนะฮะทั้งดินถล่มอุโมงค์ถล่มนะครับแล้วก็ทั้งอาคารพังลงมาส่วนทางภาคเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวโชคดีที่ต่างจังหวัดอ่ะตึกสูงมันไม่ค่อยเยอะอย่างนั้นมันพังก็เป็นบ้านพังนะครับก็พังอยู่แหละแต่จะเป็นบ้านทั่วไปบ้านชั้น 2-3 ชั้นนะฮะมันจะไม่น่ากลัวเหมือนกรุงเทพไงกรุงเทพนะตึกสูง1 2ดินอ่อนดินนุ่ม2เนี่ยมันผสมกันนะฮะถึงแม้ว่าไอ้ตัวข้างใต้กรุงเทพมันจะไม่ได้ไหวแต่มันไหวที่อื่นแล้วมันโยกส่งมาหาที่กรุงเทพอ่ะฮะก็เกิดทำให้เกิดอาการพังเสียหายได้เหมือนกันเพราะเนี่ยก็เตรียมรับมือแต่อย่างที่บอกคุณฟังไปนะครับว่าแผ่นดินไหวขนาดเล็กนะฮะถ้าเมื่อไหร่มันบอกว่าแผ่นดินไหวขนาด4ลิตร3ลิตรไม่ต้องสนใจนั่นคือการปลดปล่อยพลังงานของแผ่นดินไหวเฉยๆแต่เมื่อไหร่ที่มันขึ้นระดับถึง5กว่า6ขึ้นไปนั้นต้องจับตาอาจจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ตามมานะครับเมื่อไหร่ถ้ามัน 6.8 6.5 6.7 7อันนี้ถ้า7ไม่ได้ละถ้า 6.5 นี่จับตาเลย 6.5 ลิตรนี่จับตาดีๆเลยนะฮะถ้ามันเป็น 5.4 นี้เฝ้าระวังและ5กว่าๆเนี่ยเฝ้าระวังถ้า4ไม่ต้องสน3ไม่ต้องสนเกิดแผ่นดินไหว 5.5 ลิตรที่พม่าอ่ะเริ่มมองแล้วเกิด 5.5 ที่เชียงใหม่อ่ะละเริ่มแล้วนะฮะประมาณนี้แต่ว่าไหวบ่อยๆนี่ดีเป็นการปลดปล่อยพลังงานนะครับเราติดตามข่าวแล้วกันว่าจะเป็นไงเขาบอกว่าคนตายเป็นหมื่นเลยที่เวเนนะฮะเราติดตามครับโปรเตบอกว่าถ้า10ลิตรดีเจจะเป็นอย่างไรถ้า10ลิตรก็พินาศเลยฮะพินาศเลยถ้าสูว่า10ลิตรนะก็พินาศเลยจบจือเลยนะพังแน่นอนไหวหนักมากเลยเหมือนเราขับรถบนไอ้ทางลุกลังที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะมันลุกไปเรื่อยๆเลยแล้วทีนี้การโยกมันก็โยกต่างกันนะดิจะขอไล่ฟังนิดหนึ่งนะฮะขอไล่ฟังนิดหนึ่งนะฮะการโยกของแผ่นดินไหวมันมีความต่างกันนะฮะอย่างที่จะอยู่เชียงใหม่เนี่ยเจอแผ่นดินไหวมาเยอะมากเป็น10ครั้งเลยนะฮะการไหวในรูปแบบที่1คือการโยกแบบโยกเยกนึกภาพแล้วเหมือนเราเล่นเหมือนเรายกเยกอะฮะเหมือนเราเล่นแบบชิงช้าแล้วโยกเอยโยกเยกโยกเยกอันนี้คือไหวแบบนี้แบบโยกเยกนี่จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสพังก็มีเหมือนกันแต่ถ้ามันไหวแบบเหมือนเราขับรถลงถนนลูกรังอันนั้นน่ากลัวกันไปเรื่อยอันนั้นน่ากลัวมากๆเลยตอนนั้นที่มันไหวที่เชียงใหม่รอบหนึ่งที่แปลกมากๆอีกแบบหนึ่งคือมันไหวแบบคุณฟังนึกภาพออกตอนนั้นดิเจนั่งอยู่ที่ห้องเนี่ยประมาณตีห้านะฮะตอนแรกได้ยินเสียงเอ๊ะเหมือนแมววิ่งบนหลังคาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมแมวมันตัวใหญ่จังมันตอนแรกมันเบามันมาสิแบบก่อนเหมือนเราสตาร์ทรถยนต์แต่เรายังไม่ออกรถอะเข้าใจเนาะเหมือนเราสตาร์ทรถยนต์แต่ยังออกมันสั่นเบาๆก่อนเบาๆก่อนสักพักหนึ่งนะฮะสักพักมันโคร่มคร่ามโคร่มคร่ามมาเลยเหมือนมันมาเป็นระลอกใหญ่อย่างแรงมาเลยเหมือนเราค่อยๆสตาร์ทรถแล้วรถเริ่มสั่นสักพักเราเหยียบปึ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราเหยียบผ่านไอ้ถนนที่เป็นลูกรังแล้วอย่างนั้นเลยมันไหวหลายแบบนะฮะยกเยกยกเยกจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ยกเยกนะตึกสูงจะพังอย่างล่าสุดที่มันไหวพม่าที่มันยกเยกอะที่มันตึกที่สตง.ถล่มนั่นคือยกเยกเออแต่ถ้าไหวแบบลุกๆน่ะจะเป็นตึกขนาดเล็กจะถล่มแต่ถ้าไหวยกเยกตึกเล็กจะไม่ถล่มตึกใหญ่จะถล่มมันจะสลับกันนะอันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะฮะถ้ามันโยกเยกโยกเยกเนี้ยตึกใหญ่ถล่มแน่นอน
นะที่มันสูง 30-40 ชั้นเนี่ยนะถล่มแน่นอนแต่ถ้ามันเนี่ยตึกเล็กถล่มตึกใหญ่ยังอยู่มันมี2แบบนะฮะแล้วก็มีอีกแบบอื่นอีกด้วยนะหลายรูปแบบมากๆเลยพี่เราว่าถ้าเป็นบ้านไม้จะโยกไปทางซ้ายจะยกไปซ้ายขวากว่าบ้านไม้ก็ถ้าไม่แข็งแรงก็มีโอกาสสัมผัสได้ง่ายนะบ้านไม้เนี่ยนะฮะโปเต้บอกว่าไหวบ่อยเป็นการตรวจการบ้านวิศวกรใช่โปเต้เขาเป็นวิศวกรนะฮะถ้าบ้านพังโทษโปเต้นะฮะเพราะว่ารับงานมานี่คือบ้านพังทุกรายแล้วตอนนี้นะฮะถ้าเป็นทีมฟุตบอลเขาเรียกว่าฉายาว่าทีมนางงามหมายความว่าไงทีมนางงามคือยังโยกเหรอฮะโยกเย่กันเหรอฮะพี่สวัสดิ์ส่งภาพมาตอนเช้านะครับที่สมุทรสงครามอากาศสดใสมากแดดดีดีบ่อยการตากปลาแห้งมากเลยนะฮะดื้อบอกว่าที่นครปฐมตัวนี้มีทั้งมืดทั้งแดดผสมกันนะฮะดื้อเคยเจอแผ่นดินไหวไหมไม่น่าจะเคยเจอนะอยู่นครปฐมภาคกลางไม่น่าจะเคยนะฮะพี่รันส่งภาพมาอยากจะฟัง1เพลงนะฮะ Monkey Act โอ้นี่นะแผ่นซีดีเหรอพี่อ่ะมานี่คือของเราของแผ่นดินไหวนะฮะออเวเนเขาเรียกว่าฉายาทีมนางงามเหรอฮะอ๋อเข้าใจแล้วนะฮะนางงามบุโกะนะฮะนางงามจักรวาลนะครับนี่คือเรื่องราวของแผ่นดินไหวครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจและเข้าใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะดีเจครับเหมือนเราตดก็เหมือนการปลดปล่อยทิติพลเนี่ยยังไงก่อนเพลงนี้ครับนะฮะแฟบเข้าตาอ๋อผงเข้าตาใช่ไหมฮะ

ถ้าแฟบเข้าตาเลยล้างดีพี่สมบัติเอาเลยล้างดีนะฮะอะไรครับส่งมาเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องแผ่นดินไหวไปเนาะว่ากันไปนะฮะแผ่นดินไหวนี่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ด้วยกรมอุตุนะครับก็ได้แค่เฝ้าระวังอย่างเดียวเฝ้าระวังหมายถึงว่าคอยสังเกตว่ามันมีการไหวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้ฮะมันไม่สามารถพยากรณ์ได้เดาทำนายได้เหมือนในส่วนของพวกอะไรนะหมอปลายพายกระซิบอะไรเงี้ยนะฮะสิ้นปีจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ๆค่ะไปเห็นเป็นคนตายเยอะมากเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะฮะท่านยมบอกว่าให้รีบทำบุญเอาไว้นะครับแล้วก็ใครที่ประเทศไทยจะมีการเปิดโปงกันทุจริตครั้งยิ่งใหญ่นายกคนเดิมยังอยู่อีกนานนะฮะหมอปลายนี่นางเป็นคนฉลาดนะนางเป็นคนดูข่าวเยอะดูทั้งข่าวการเมืองดูทั้งข่าวเศรษฐกิจสังคมข่าวอุบัติเหตุทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นางจะเอาข่าวนั้นมาประมวลผลเป็น AI เป็นท่านยมนะฮะทุกอย่างจะถูกส่งผ่านท่านยมนะฮะท่านยมบอกว่าจะมีการทุจริตข้อสอบครั้งใหญ่จะมีข้าราชการทุจริตนะฮะจะไม่สามารถจับตัวได้เงี้ยนะฮะปลายว่าปลวยว่าปลวกว่าเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะหมอดูคู่หมอเดาก็เดาไปรับเรื่อยเขาเนี่ยเดี๋ยวสักพักมีแน่นะฮะมีแน่นอนเดี๋ยวมันจะมีหมอดูต่างๆออกมาทำนายกันนะว่าจะมีแผ่นดินไหวดูสิมันก็ไม่มีข่าวอะไรออกมาก่อนหน้านะถ้าสมมติว่ามันมีใครสักคนทำนายว่าจะมีแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศนะเดี๋ยวมันจะออกมาเต็มเลยนะฮะหมอปลายแม่นมากเลยหมอนั้นแม่นมากเลยนะฮะไม่มีใครมันจะทำนายได้ไม่มีหรอกนะครับแต่ที่แน่คือในส่วนของการโกงข้อสอบสรุปแล้วตอนนี้นะฮะอย่างที่เราจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขีดเส้นใต้ละนะขีดเส้นแล้วว่า10วันนะครับต้องจัดการให้หมดนะฮะใครที่โกงข้อสอบท้องถิ่นบ้างเมื่อกี้เล่าข่าวแล้วเนาะย้ำอีกรอบนะฮะว่าการโกงข้อสอบท้องถิ่นนี้เกิดจากการที่ผู้อำนวยการนะครับราชการแห่งหนึ่งนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะซึ่งเขาเป็นหัวโจกเลยนะฮะในการที่จะโกงในครั้งนี้นะครับโดยการเอาบริษัทของตัวเองซึ่งคนนี้เขานอกจากเขาจะเป็นราชการและเป็นหัวโจกแล้วนะฮะเขายังทำในส่วนของสถาบันกฎวิชาที่สอนหนังสือด้วยเขาเลยเอาทีมงานพนักงานกฎวิชานำมาเป็นนายหน้าในการหาลูกค้าใครสนใจจะเป็นราชการบ้างจ่ายมาเลย 3-4 แสนเดี๋ยวดันให้เป็นราชการเลยก็จะมีการสอบราชการพักกอพักขอต่างๆนะฮะแล้วก็มีการแอบไปเปลี่ยนคะแนนเป็นคะแนนในกระดาษข้อสอบซึ่งเจ้าที่ก็บุกไปถึงอาคารดังกล่าวเลยนะครับซึ่งในส่วนของล่าสุดนี้ก็รับทราบมาว่าผอ.คนเนี้ยนะฮะผอ.เพชรบุญคนเนี้ยผอ.ที่ปีนตัวย่อพอพานเนี่ยชิ่งหนีไปแล้วลาออกจากราชการไปแล้วเขาออกก่อนแล้วเขาลาออกแล้วก็หนีหายตัวไปเลยนะตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันนะครับส่วนสาวอีกนางนึงนะครับที่ถูกจับได้ว่ามีการโกงเหมือนกันที่เอาสตางค์ยัดนะฮะแล้วก็เป็นราชการที่จังหวัดกระบี่ใช่ไหมฮะที่เขาแชร์ในออนไลน์อ่ะล่าสุดได้เห็นว่าลาออกแล้วชิ่งหายเลยนะฮะลาออกแล้วก็หายตัวไปเลยนะครับหายตัวไปเลยนะครับแล้วก็คนก็ตามในโซเชียลกันอยู่นะครับก็รอติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมีการจ่ายเงินกันเขาเรียกว่าความเสียหายทั้งหมดนี้ที่เขารับกันนะ 4,000 กว่าล้านบาททีเดียวหรือเปล่านะแต่ตัวนี้สิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือเขากลัวว่าใครก็ตามแต่ข้าราชการคนไหนถ้าเป็นลูกน้องสีน้ำเงินอาจจะรอดตอนนี้เขากลัวตรงนี้นะพักฝ่ายค้านหรือว่าคนที่กำลังติดตามข่าวธนาอันบุรีรัมย์ก็ออกมาแชร์เหมือนกันว่าที่บุรีรัมย์ก็มีเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเพชรบูรณ์หรือกรุงเทพหรือนนทบุรีหรือนครปฐมหรือทางภาคใต้นะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็มีการบุกยิงเหมือนกันบุกยิงเขาเรียกว่าเป็นนายหน้าที่รับเงินไป 300,000 แต่ไม่สามารถจะสมัครเข้าเป็นราชการได้แล้วก็ไปทวงเงินคืนไม่ได้ก็เลยเอาปืนบุกไปยิงถึงบ้านแต่ว่ายิงไม่โดนนะฮะยิงไปโดนใส่กระจกบ้านนะฮะเมื่อวานนี้ข่าวมาตั้งแต่ช่วงเย็นเนาะที่ดีเจเล่าให้ฟังกันเริ่มมีปฏิบัติการแล้วน่าจะมีหลายคนที่เขาเรียกว่าเสียประโยชน์ในการจ่ายเงินนะฮะค่าสอบราชการครั้งนี้แล้วไม่ได้เป็นราชการตามที่ต้องการเริ่มไม่พอใจนะฮะก็เอาปืนไปยิงโอ้โหเขาน่ากลัวมากนี่ที่พัทลุงเมื่อวานนี้นะฮะตอนนี้ที่เขากลัวกันคือเขากลัวว่าข้าราชการคนไหนก็ตามแต่ที่ทำการทุจริตเหล่านี้ถ้าเป็นลูกน้องอนุทินเนวินเนี่ยอาจจะรอดเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการโกงเลือกตั้งปี67ที่ผ่านมาการโกงของกกต.การเลือกตั้งที่พรรคเสียเงินชนะมาถล่มลายเนี่ยทุกคนไม่มีใครโดนคดีแม้แต่คนเดียวเลยคือแบบผ่านมาหมดเลยนะครับนะเขาคิดว่าน่าจะใช้โมเดลเดียวกันใครถ้าเป็นลูกน้องสีน้ำเงินคือผ่านเขาไม่ได้กลัวว่าจะจับไม่ได้แต่คนที่จะจับได้ที่จะมาแถลงข่าวที่จะจับได้เขาคุกคือคนที่ไม่ใช่ลูกน้องของอนุทินเขากลัวตรงนี้นะฮะที่คนที่ไม่ใช่ลูกน้องของพรรคสีน้ำเงินไม่ใช่อนุทินนะไม่ใช่ลูกน้องของเนวินเนวินเป็นเจ้าของพรรคสีน้ำเงินเขากลัวตรงนี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้คือหัวโจกใหญ่นะเข้าใจความหมายเนาะสวัสดีเจอ่ะดีเจเป็นรู้จักพรรคสีน้ำเงินเนี่ยดีเจทำอะไรก็ได้

แต่ทุจริตอะไรก็ได้ไม่ผิดหรอกฮะเพราะหัวหน้าเขาก็ยังไม่ผิดเลยใช่ไหมแต่ใครก็ตามแต่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ลูกน้องเขาไม่เอาเขาปล่อยไปเลยเป็นส้มเป็นแดงแล้วตามแต่เขาจัดการหมดเลยเป็นพรรคการเมืองเป็นรัฐบาลที่มีคดีเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่วันแรกแม้กระทั่งการเข้าสู่รัฐบาลก็โกงมานะฮะคดีของตัวเองเรื่องหัวสวก็โกงมาคดีเรื่องเขากระโดงก็โกงมาและยังมาเจอคดีของอันนี้อีกนะฮะที่สอบราชการก็มีการโกงกันอีกภายในราชการนะครับก็ว่าตั้งแต่รัฐบาลคสช.เข้ามาก้าวเข้ามาในสมัยนั้นนะฮะที่อ้างตัวเองว่าจะเข้ามาปราบโกงทุจริตนะฮะกลับนำความทุจริตชิบหายมาให้สู่ประเทศไทยเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังวันตั้งแต่วันที่ลุงตู่ทำการยึดรัฐประหารเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเนาะเมื่อปี5657ที่ผ่านมาตั้งแต่บัดนั้นบัดนาวนะฮะก็เรียกว่าวงการทุจริตภายในข้าราชการก็เติบโตยิ่งใหญ่เลยตั้งแต่สมัยลุงตู่ลากมาถึงสมัยของรัฐบาลอนุทินตรงนี้ที่ยังคงมีเขาเรียกว่าเส้นมีแสงอยู่ภายในเพราะว่ารัฐบาลคสช.เป็นรัฐบาลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับสมัยก่อนที่เขาบอกว่าทักษิณโกงทักษิณโกงอะฮะที่พยายามโบ้ยอย่างต่างๆมันก็มีคดีความต่างๆก็ว่ากันไปทักษิณก็โดนคดีไปละจบไปละแต่ว่าในส่วนของลุงตู่แล้วก็ในส่วนของอนุทินต่างๆนะก็เป็นรัฐบาลถัดมาซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้นะฮะไปว่าให้เขาโกงไปว่าทักษิณโกงแต่ตัวเองก็หนักกว่าเขาอีกนะฮะหนักกว่าแล้วไม่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะนะฮะหนักกว่าอีกประเทศไทยเนาะทำไงดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดเพลงนี้ดีกว่านะฮะพี่ต้อมบอกว่านี่แหละปัญหาสังคมไทยอยากจะย้ายไปอยู่เกาหลีแล้วฮะเกาหลีเกาใจล่ะฮะจะบ้าตายนะฮะประเทศไทยนะฮะทำไงดีดารินดาทำไงดีจ้าพี่เล่าว่าดีเจครับการทำนายสู้สินแสตัวมอไม่ได้ครับดีเจเวลาเกิดเหตุชอบเอาแผนที่จุดเกิดเหตุมาวิเคราะห์สอนธนูเล็งไปยังพื้นที่ทำให้เกิดเหตุแม่นมากเลยครับมันเห็นทำไมไม่บอกก่อน มันก็มีวิธีการของเขาพี่เลิฟนะ นะครับว่ากันไปดีเจวินครับอย่าพูดแบบนี้สิดารินดาไม่ถูกใจในคำนี้นะฮะโอ้โหพูดถึงเพลงก็มานะ

ประเทศกรูมีนะครับเป็นประเทศไทยนี่เองนะฮะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศสารขันนะประเทศที่มีแต่นักการเมืองที่โคตรโกงนะฮะทำไงดีคุณฟังฮะพี่เบิร์ดบอกว่าดีใจครับต้องรื้อระบบครับคือรื้อระบบนี้ใครๆก็อยากรื้อพี่แต่ประเด็นคือคนเก่าเนี่ยเขาไม่ยอมให้รื้อไงหมายถึงว่านักการเมืองนะนักการเมืองหรือว่าในส่วนของคนที่เขามีอำนาจเขาไม่ต้องการให้รื้อไงหมายถึงว่านักการเมืองหรือว่าคนที่เขาอยู่มาอำนาจมาก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการรื้อระบบใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาจะขาดซึ่งรายได้ไงอำนาจเขาจะถูกลดลงทันทีเลยนี่พูดถึงได้รวมนะได้รวมนะครับเพราะฉันดีใจว่าสุดท้ายได้สุดนะมันก็ต้องประสานความร่วมมือกันนะมันต้องคุยกันสองฝ่ายนะฮะที่ผ่านมาเองพรรคส้มเนี่ยพยายามที่จะรื้อระบบทุกอย่างเลยปรับประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ทันสมัยที่ไม่มีการทุจริตนะฮะแต่ประเด็นคือคนที่เขากำลังทุจริตอยู่อ่ะเขามีคดีอยู่ไงเขามีแผลยังไงอย่างอนุทินเนวินก็มีคดีมีแผลอยู่แล้วเนาะก็คือที่ดินทุกวันนี้นะฮะเนวินอนุทินอย่างที่บอกไปว่าเขากลัวที่สุดก็คือคดีของเขาเองก็คือที่เอาที่ดินของการรถไฟไปเป็นของเขาฮะเขาก็เลยพยายามกลุ่มอำนาจทุกอย่างทุกสิ่งนะเพื่อที่จะให้เขาสามารถจะมีอำนาจได้เพราะว่าการมีอำนาจคือการไม่ถูกคดีความถ้าเมื่อไหร่คุณหมดอำนาจอันนี้ไงมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าวันนั้นที่เขาวิ่งไปหาในส่วนของคุณธนาธรนะฮะเพื่อให้ช่วยเหลือฮะคือเรื่องนี้ก็ต้องคอมเมนต์คุณธนาธรด้วยนะฮะว่าทำไม่ถูกนะฮะดีเจคอมเมนต์หลายรอบแล้วเนาะเนี่ยไปยื่นหมูยื่นแมวกับเขาอะฮะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่มีอำนาจวันนี้ถ้าไม่มีเขาอำนาจอะไม่มีอำนาจเขาก็จะถูกกำจัดเหมือนกันตัวของอนุทินเนวินนะฮะก็เลยวิ่งไปหาธนาธรคุณช่วยผมช่วยคุณมีคดี112ใช่ไหมคุณธนาธรนี่เขามีคดี112อยู่ที่เขาไปวิจารณ์สถาบันกษัตริย์นะฮะเรื่องวัคซีนนะฮะซึ่งกำลังจะโดนคดีแล้วนะฮะขอให้ช่วยเดี๋ยวผมช่วยคุณนะคุณไม่ต้องโดนคดี112ไม่ต้องโดนคดีกับรัฐเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วแต่คุณต้องยกให้มือให้ผมเป็นนายกเท่านั้นแล้วผมจะช่วยคุณอันนั้นนะคือต้นตอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้มีคนแฉไปแล้วมันพลาดตั้งแต่ตรงนั้นเราก็ไม่อยากจะไปโทษนะฮะแต่มันถ้าไม่เกิดเหตุวันนั้นมันก็จะไม่มีวันนี้เนาะถ้าไม่มีวันนั้นมันก็จะไม่มีวันนี้ถ้าวันนี้ส้มกับแดงจับมือกันเนาะไม่ต้องไปยกมือให้เขาอะฮะวันนี้เราเดินหน้ามุ่งหน้าสู่อนาคตเลยมันจะเป็นคะแนนเสียงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในการที่จะต่อสู้กับเผด็จการต่างๆแต่วันนั้นคุณธนาธรเขาก็กลัวว่าเขาจะโดนคดีไงเขาก็เลยไปยื่นอำนาจให้เขาอะแทบดีเจจริงๆก็ทำนะสมมติดีเจตำรวจจะจับดีเจแล้วอะคุณจะรอดจากตำรวจนะยกมือให้ผมเป็นนายกแต่คุณจะรอดนะทำสิฮะไอซ์ไม่ว่าจะเป็นสสไอซ์รังสิมันโรมทุกคนไม่เห็นด้วยสักคนเลยนะฮะในพรรคส้มเนี่ยไอซ์โรมรังสิมันทุกคนไม่เห็นด้วยกับธนาธรเลยแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าธนาธรคือเจ้าของพรรคต้องทำตามเหมือนตอนนั้นนะฮะเหมือนที่คุณทักษิณเขาจะกลับไทยอะฮะที่เขาปล่อยมือจากพรรคส้มอะฮะที่เขาตบบัตรสัตว์นะที่ไปจับมือกับอนุทินนะเพราะคุณทักษิณเขาต้องการกลับประเทศเพราะตอนนั้นทุกคนก็ไม่โอเคคุณก็ด่ายับเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าของพรรคคือคนจะอำนาจสูงสุดเจ้าของพรรคส้มคือธนาธรเจ้าของพรรคแดงคือคุณทักษิณแต่สุดท้ายทักษิณก็โดนคดีความอยู่ดี

็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะก็ต้องรอดูเลือกตั้งรอบหน้ามีนักวิชาการวิเคราะห์ไว้นะครับว่าเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้คะแนนเยอะพรรคภูมิใจไทยยกเว้นว่าเขาใช้วิธีการซื้อเสียงหลายคนถามว่าซื้อเสียงนี่มันได้ผลอยู่แล้วครับดีเจได้สิคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาชอบการซื้อเสียงคุณผู้ฟังไม่ได้ไปดูถูกนะฮะพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเราเขาได้คนละ4-5 3-4-500แล้วไม่พอนะฮะมีโครงการต่างๆสร้างถนนให้สร้างไฟฟ้าเอาเงินมาลงให้ที่สวนที่นาที่ไร่ซื้อปุ๋ยยาเกษตรมาให้ชาวบ้านเขามองแค่นี้เขามองว่าวันนี้เขาอยู่ดีกินดีเขาได้รับการช่วยเหลือจากนักการเมืองเขาพอใจละเขาก็กากบาทเลือกพรรคนี้ซึ่งมันเป็นวิธีการที่พรรคการเมืองเราเนี่ยเขาใช้มานานนมแต่พรรคส้มเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวเองพยายามลงหาชาวบ้านต่างจังหวัดหน่อยนะลงหาชาวบ้านลุงแก้วลุงคำนะฮะที่เขาทำสวนทำไร่นะไปทำให้เขารู้จักไปช่วยเหลือต่างแล้วคุณจะได้คะแนนอันนี้ไม่เอาไม่ลงเลยอะพรรคส้มอะอยู่แต่โซเชียลอย่างเดียวคะแนนมันก็ได้แค่นั้นนะฮะแต่ว่าคือพรรคพวกเนี้ยอนุรักษ์นิยมหรือภูมิใจไทยเนี่ยเขารู้จุดอ่อนไงว่าจุดไหนที่ทำให้คนกาเขาเยอะลงไปเลยไปต่างจังหวัดไปบ้านนอกรอบนอกบ้านนอกคลองหน้านะฮะเพื่อได้จะหาคะแนนเสียงและคะแนนจะมาเป็นกอบเป็นกำเลยนะเพราะว่าคนต่างจังหวัดมันมากกว่าคนในเมืองนะมากกว่านะลุงแก้วลุงคำลุงต่างนะนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับเนาะพี่ดวงวัดนะครับว่ากันไปก็แล้วกันนี่คือเรื่องของการเมืองที่มาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกันเนาะนะฮะมันก็มีแผลกันหมดแหละฮะทั้งส้มทั้งแดงน้ำเงินนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไรนะครับนี่มีเพลงใหม่ของแอดคาราบาวเขาร้องมาเขาตั้งชื่อเพลงว่าสวัสดีประเทศทอนประเทศที่มีแต่เงินทอนประเทศที่มีแต่การคดโกงเพลงเพิ่งปล่อยมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับของแอดคาราบาวนะฮะลองฟังดูนะดีเจไม่ได้ฟังเลยขอฟังดูหน่อยซิมันเป็นอย่างไรนะ

แอดนะครับลุงแอดคาราบาวนะฮะร้องเพลงใหม่ออกมาชื่อว่าประเทศทอนประเทศที่มีแต่เงินทอนจริงๆแอดคาราบาวเองก็เป็นคนหนึ่งที่จุดยืนการเมืองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะลุงแอดเราก็เข้าใจเขานะเพราะลุงแอดเองเขาเป็นเจ้าสัวคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนรวยเป็นคนมีตังค์เหมือนกันอะไรที่

ทำให้เขาเสียผลประโยชน์เขาก็ออกมาวิจารณ์หมดเลยอย่างกรณีเนี้ยลุงแอดเขาก็เป็นตอนนี้เขาเป็นเจ้าของโรงงานใช่ไหมโรงงานเครื่องดื่มเนาะคาราบาวแดงต่างๆใช่ไหมฮะเขาถือว่ารวยแต่พอเขาเห็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าอยู่มีการโกงกินเขาก็ร้องเพลงด่าเขาจริงๆแอดคาราบาวด่ารัฐบาลนะด่ารัฐบาลเหมือนกันด่าคุณทักษิณนะครับด่าส้มนะฮะด่าอันเนี้ยเนี่ยฮะด้วยแต่ตอนสมัยลุงตู่เนี่ยเขาด่าเปล่าไม่แน่ใจนะเขาแต่งเพลงด่าแบบไม่แน่ใจหรือไม่กล้าด่ามั้งสงสัย ส่วนมากเจ้าสัวคนรวยเนี่ยเขาจะไหลไปกับในส่วนของผู้มีอำนาจเพราะว่าถ้าเขาจะไม่กล้าด่าไม่กล้าคอมเมนต์เพราะว่าถ้าด่าเพราะมันจะกระทบกับธุรกิจของเขาอย่างบางคนมีประโยชน์อยู่อะไรเงี้ยนะฮะรับงานรัฐบาลอยู่อย่างเช่นรับงานทำอาคารทำป้ายสร้างถนนอะไรเงี้ยให้กับรัฐบาลก็เลยไม่กล้าจะออกมาวิเคราะห์เพราะว่ารับเงินเขาอยู่อะไรเงี้ยนะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทยมีคนฟังขอเพลงอิลสลิกมาเนี่ยซึ่งเพลงว่าเซตซีโร่อ่ะมันต้องเซตซีโร่เท่านั้นนะครับคือแล้วบอกว่าดีเจครับพูดถึงอนุทินเนี่ยเขาก็ฉลาดระดับหนึ่งกันนะในวินนะเขาไม่เอาธรรมนัสนะผลการเลือกตั้งสะท้อนผลบ้าไม่เอาไม่ร่วมกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่อนุทินหรือว่าเนวินเขาไม่เอาธรรมนัสมาร่วมด้วยนะฮะคือเห็นว่ามีปัญหากันนะครับคือตอนที่มีการเลือกตั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาตกลงกันนะครับว่าเนี่ยธรรมนัสคุณดูแลโซนนี้นะเดี๋ยวผมจะดูแลโซนนี้เหมือนว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างดูแลเหมือนว่าเฉพาะโซนตัวเองอะฮะถ้าคุณจะจ่ายตรงเนี้ยถ้าคุณจะมีการซื้อเสียงก็คุณดูส่งเนี้ยนะเนี่ยแต่ว่าธรรมนัสเขาไม่สนเขาหว่านหูทั่วไปหมดเลยทั่วประเทศไทยเลยเขาหว่านทั่วคะแนนเขาเริ่มมามหาศาลเนี่ยก็เป็นความสามารถเขาแหละนะฮะทั้งช่วยเหลือประชาชนธรรมนัสจริงเขาก็มีผลงานเหมือนกันนะการลงไปช่วยเหลือประชาชนก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากก็คงจะเป็นการนั่นแหละนะฮะการซื้อเสียงนะฮะมันเลยทำให้อนุทินวินไม่พอใจเพราะมันไปเลยขอบเส้นนะฮะสมมติจริงบอกว่าเขต3นี่นะดีเจจะดูแลนะห้ามมาแยมนะคุณเอาเขต2เขต1ไปนะสมมุติเนี่ยธรรมนัสเขาข้ามฝั่งมาซื้อเสียงฝั่งนี้ด้วยไงฮะเข้าใจความหมายเนาะมันก็เลยผิดใจกันกับในส่วนของอนุทินเนวินก็เลยตัดทิ้งไปเลยประมาณนั้นนะก็เลยเป็นที่มาของการปล่อยมือไม่จับมือกันระหว่าง2พรรคนี้นะฮะที่ทราบมานะฮะนะครับนะพี่โอบอกพูดได้ดีนะฮะมานี่คือเรื่องราวของการเมืองพูดการเมืองแล้วพูดยาวเนาะแหมไม่ได้คุยหลายวันแล้วไงฮะไม่ได้คุยหลายวันแล้วก็เลยแบบลมขึ้นนะฮะเอามาแล้วพี่โอ้ขวัญใจพี่โอ้มาแล้วครับชื่อเพลงว่าเซซิโร่นะฮะเซซิโร่หมายถึงว่าเริ่มต้นใหม่ประเทศไทยต้องเริ่มใหม่แต่เนื้อหาน่าจะไม่เกี่ยวกับการเมืองประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักมั้งนะฮะ

รู้สึกว่าเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหมือนกับตอนนั้นยูสลิกมีปัญหาใครนะพี่โอดิเจลืมไปแล้วเหมือนเขาจะมีปัญหาสักอย่างเหมือนเอาเพลงเขาไปร้องหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าฮะแล้วเขาเลยร้องเพลงออกมาเหมือนกับร้องเพลงมาด่าเงี้ยร้องเพลงออกมาด่าเงี้ยนะฮะยูสลิกนี่เป็นคนที่แบบแปลกๆนะอินดี้ไม่รู้นะเป็นคนที่มีปัญหากับหลายๆอย่างมากเลยไปร้องเพลงกับร้านอาหารก็มีปัญหากับเจ้าของร้านมีปัญหากับยูทูบเบอร์มีปัญหากับนักร้องมีปัญหากับนักดนตรีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบไม่รู้อ่ะเป็นอะไรที่แปลกๆเลยเหมือนกันยูสลีกันนะอ๋อเขาด่ามียูใช่เขาด่ามียูนะฮะใช่ครับยังไงนะมียูเขาทำอะไรนะเขาเอาเพลงไปร้องแหละลืมไปแล้วอ่ะสักอย่างเนี่ยนะฮะวงการแรปเปอร์นะฮะ

BTS มาล่าส่งข่าวมานะฮะใช่ไหมใช่ก็คือข่าวเมื่อกี้ที่ลิเจเล่าไปนะเกี่ยวกับประเด็นของการโกงเลิกท้องถิ่นนะฮะคือมีนักวิชาการพูดบอกว่าเงิน5,6,7,8 แสนนะฮะในการจ่ายราชการมันถือว่าเป็นอะไรที่จิ๊บๆนะฮะเพราะว่าเขาเวลาเขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาสามารถเบิกได้เบิกได้เป็นล้านนะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตับโรคไตต่างๆเบิกราชการได้เป็นล้านทีเดียวนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับวงการราชการไทยนะหมายถึงว่ามียูเนี่ยเอาเพลงของอิลสลิกไปมิกซ์นะครับไปมิกซ์ไปทำใหม่ไม่ได้ขอยืมไปไม่ได้ขอไปแล้วเอาไปเอาอะไรได้หาเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไปโดนด่าไปชุดหนึ่งนะฮะตายตายขอหนึ่งเพลงในสไตล์แรปเปอร์ได้ไหมก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายรายการตอนนี้5 โมงเย็น5ครึ่งแล้วนะครับสมดุลรักครับเมื่อกี้พี่ตุล3-4อยากฟังนะฮะมาแรปเปอร์หนึ่งเพลงแล้วกันช่วงนี้แหมมีคนขอแรปเปอร์มา2-3 เพลงจะเปิดให้เปิดด้วยทิติพลไงทิติพลประเทศกูมีเมื่อกี้ต่อกันเลยนะฮะแหมสมดุลรักครับ

แล้วล่ะครับนี่คือเพลงที่ขอไปด้วยนะฮะชื่อเพลงว่าสมดุลรักนะฮะอะไรครับพี่สุริโชคครับถึงไหนแล้วครับเย็นนี้พี่สุริโชคว่าจะพักที่ชุมแพส้มปากครับได้เวลาโบกได้เวลาโบกแล้วนะฮะแหมนี่จัดเครื่องดื่มแสงสมในรถเลยเหรอพี่ช่างเคนควงพวงมาลัยไม่ได้แล้วครับส้มปากมือสั่นฮะบอกว่าอีกประมาณสัก20กิโลเมตรจะถึงที่หมายปลายทางตอนนี้ถึงแล้วมั้งน่าจะถึงปลายทางนะพี่สุริโชคถึงยังถึงแล้วนะพี่สุริโชคกับพี่เคนนะเดินทางจากอีสานกำลังจะกลับขึ้นเหนือแต่ว่ายังไม่ถึงจุดหมายฟังดีเจไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเอาละครับตอนนี้ 5:30 แล้วคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะนะครับกุ๊กไก่บอกว่าดีเจขาตอนนี้ที่เกาหลีเลิกงานแล้วฮะนั่งคาเฟ่ชิลๆโอ้โหไปกับเพื่อนๆเหรอฮะนี่ตอนนี้ที่เกาหลีนะทุ่มครึ่งยังสว่างอยู่เลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลเขาเนาะนะฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอะไรอย่างเซเลปี้เหรอฮะแล้วมีเค้กด้วยที่ในส่วนของคาเฟ่นะฮะแห่งหนึ่งนะที่เกาหลีเกาใจนะฮะกุ๊กไก่นี่ก็ติดตามรายการตลอดเลยนะฮะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศนะครับฟังเพลงได้กันได้ตรงนี้กับดีเจวินนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวประมาณสัก6:30เนาะดีเจจะรีเซ็ตแอปพลิเคชันแป๊บนึงนะมันจะทำให้เสียงในแอปดับไปนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็กลับมาเปิดใหม่รอบนึงอาจจะดับไปประมาณสัก3-2 นาทีอาจจะแวบนึงหายไปคุณผู้ฟังก็ปิดเปิดแอปใหม่รอบนึงอาจจะรีเซ็ตอุปกรณ์นิดนึงนะครับทำให้เสียงมันหายไปไอ้แจ้งให้ทราบนะเผื่อใครฟังๆอยู่เอ๊ะทำไมเสียงหาย กำลังฟังเพลงอยู่ฟังๆอยู่อ้าวดับนะฮะประมาณสัก6:00 กว่าๆนิดๆนะเดี๋ยวจะรีเซ็ตระบบนิดนึงนะครับในใจคุณฟังทราบแล้วกันเผื่อใครฟังอยู่นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคุณผู้ฟังดูพยากรณ์อากาศไหมนะฮะพรุ่งนี้กรมอุตุคาดการไว้นะครับเตือน39 จังหวัดเจอฝนตกหนักนะฮะจริงเหรอฮะกรมอุตุประกาศเอาไว้นะครับว่าพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าครับโดยวันศุกร์เนาะเขาบอกว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของหมู่เกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับในช่วงวันที่25, 26, 27นี้แผ่แต่พายุนี้ไม่เข้าไทยนะจะมีผลกระทบกับนู่นนะฮะทางเกาหลีญี่ปุ่นเขานะฮะใช่ไหมครับถ้าถามกุ๊กไก่ฝนตกป่ะบอกว่ามีพายุไต้ฝุ่นไอ้นี่พายุโซนร้อนเมฆขลาเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับไทยนะฮะไกลกันอยู่นะครับเนาะภาคเหนือพรุ่งนี้นะครับฝน 40% ของพื้นที่นะครับภาคอีสาน 40% ครับภาคกลางก็ 40% ภาคตะวันออกก็ 40% เหมือนกันนะครับส่วนภาคใต้โอ้ทั้งสุดแล้วคือ 40 หมดเลยแต่มันจะมีฝั่งเนี่ยฮะ 60% จะเยอะหน่อยนะแถบในโซนของระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นี่จะเยอะหน่อยนะครับ 60% ของพื้นที่กรุงเทพก็เยอะอยู่นะกรุงเทพ 60% เลยทีเดียวนะครับรอติดตามพรุ่งนี้แล้วกันว่าจะมาตามนัดที่กรมอุตุได้มีการบอกไว้หรือเปล่านะฮะอ๋อเปิด FM 99เจอพระสวดซะงั้นนะฮะกลับมา BP ต่อเนี่ยตอนนี้วิทยุหลักไหลขึ้นเขาก็ต้องมีการถ่ายทอดสดนะฮะอันนั้นในส่วนขององค์พาเนาะพระราชพิธีนะฮะนะครับกุ๊กไก่ว่าฝนตกอยู่ค่ะที่เกาหลีเกาใจใช่ไหมก็แน่จะเป็นพายุที่ว่านี่แหละที่มันทำให้เกิดฝนตกนะขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะฮะขอเช็คเรดาร์หน่อยตอนนี้มีจังหวัดไหนที่ฝนตกบ้างนะครับในประเทศไทยนะครับหรือว่าต่างประเทศนะเรดาร์ตรวจอากาศนะนะดูก่อนนะอ๋อตอนนี้มันไปเยอะแถวๆโซนของภาคฝั่งตะวันตกอะฮะถ้าเป็นภาคเหนือก็ที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนนะครับอมก๋อยจังหวัดตากแม่สอดทางฝั่งนี้ตกหมดเลยลงมาถึงกุ้งผางกาญจนบุรีทั้งแถบเลยครับแล้วก็ทางภาคกลางก็จะมีที่อุทัยธานีนะฮะอุทัยธานีนครสวรรค์เนี่ยนะตกอยู่นะฮะตกเยอะเลยนะนะครับลงมาถึงสุพรรณบุรีนะฮะกาญจนบุรีสุพรรณนี่ตกเยอะนะสองพี่น้องกำแพงแสนนครปฐมนะไซน้อยธัญบุรีปทุมธานีนะฮะตกหนักอยู่นครนายกก็ตกหนักอยู่นะฮะแล้วก็ปราจีนด้วยส่วนกรุงเทพตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งคือที่ชะอำหัวหินนะครับตกเยอะอยู่เหมือนกันครับลงมาแถวภาคใต้แล้วภาคใต้มีนิดเดียวสุราษฎร์ธานีนิดเดียวเองไม่มีมีหาดใหญ่ครับตกอยู่หาดใหญ่ปัตตานียะลานะครับมันนังสตาร์ที่ตกอยู่ในราที่ว่าก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้กระจายกันไปทั่วหลายที่เลยเนาะส่วนมากโซนอีสานจะไม่ค่อยมีอีสานจะปลอดโปร่งนะฮะนะครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันครับในส่วนวันนี้ฮะส่วนที่เกาหลีโอ้โหตกเยอะเลยนะเกาหลีไต้หวันเนี่ยตกเยอะเลยนะครับ

อ่ะข่าวพี่เฟิร์สนี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้วันต่อเอาไว้ช่วงต่อไปแล้วกันนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวดีเจปล่อยเพลงต่อเนาะนะฮะอย่าลืมนะเดี๋ยวประมาณสัก6โมงกว่าสัญญามันจะดับไปนิดนึงนะครับแล้วก็คุณฟังก็เปิดมาฟังใหม่นะฮะขอบคุณ True Retail ด้วยแล้วกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับแวะไปอุดหนุนกันได้ใครอยู่เชียงใหม่ก็แวะไปใช้บริการได้ครับเพลงประจำรายการเพลงนี้นะฮะข้ารักเองนะฮะผู้กันว่าเดี๋ยวถ้าช่วงหน้าหนาวเวลาลงเก็บสตรอเบอรี่จะฟังมีพีเดโอเป็นเพื่อนไปด้วยใช่ไหมโอเคเลยจ้าแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

in BP Radio Online Thailand Order เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM975 และ Facebook 975 BP Radio 0840456862

ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของเพลงเพราะในช่วงค่ำคืนนี้นะครับกับ BP Radio กับ DJ Win ในช่วงค่ำคืนนี้เลยนะครับคืนนี้นะครับวันนี้อากาศเป็นไงบ้างเอ่ยแต่ที่มีฝนฟ้าตกไหมคืนพฤหัสบดี25มิถุนายนนะครับ2569เมื่อกี้จบไปกับวิทยเปอร์เพลงนี้ไม่เคยฟังเลยเนาะไม่เคยฟังเลยเพลงนี้นะครับมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะวันนี้วันสบายสบายกันนะครับส่งบริการมาทักทายได้ใครขับรถอยู่ใครอยู่ที่ทำงานนะครับอยู่ออฟฟิศนะครับอยู่บริษัทอยู่สำนักงานหรือนอนอยู่ที่บ้านแล้วลงมาทักทายเซฮายกันได้เลยนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะพี่สุธรว่าดีเจครับกลับบ้านไม่ได้ทำไมกลับไม่ได้พี่เพราะอะไรเพราะถึงกลับไม่ได้ฮะสวัสดีปกป้องด้วยแล้วกันนะฮะปกป้องทักทายนะครับนะตอนนี้ที่บ้านปกป้องฝนตกหนักมากจริงดิปกป้องอยู่อะไรนะสุโขทัยป่ะเดี๋ยวขอกดดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะได้ยินข่าวว่าหลายโซนหลายพื้นที่มีฝนฟ้าแหละฮะวิทวัฒน์บอกว่าร้อนทั้งวันครับดีเจจริงเหรอฮะมันก็แล้วแต่พื้นที่วิทวัฒน์เพราะว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นั้นฝนฟ้าไม่เหมือนกันนะทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะบุญทริกเป็นไงบ้างวันนี้อากาศดีร้อนกันไหมเอ่ยร้อนหรือไม่อย่างไรตอนนี้ทราบว่ากรุงเทพมหานครฝนตกนะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนกว้างเลยนะฮะในภาคกลางทั้งหมดเลยคือกรุงเทพมาทุกเขตเลยนะฮะแต่เว้นสมุทรปราการเอาไว้ที่เดียวเลยนะฮะกรุงเทพนครปฐมนะฮะลากไปถึงกาญจนบุรีนู่นเลยสุพรรณบุรีอยุธยานะครับขึ้นไปถึงลพบุรีนะครับขึ้นไปถึงเกือบอุทัยธานีเหมือนกันนะฮะไปถึงปากช่องโคราชลงมาถึงปราจีนแล้วก็ลงมาแถบชลบุรีนะครับชลบุรีที่มีตกอยู่ชลบุรีนี่คือแถบอ่าวศิลาแต่บางแสนลงไปไม่มีนะครับลงไปศรีราชาไม่มีแล้วนะครับคือทั้งเซตภาคกลางเนี่ยใช่หมดเลยฉะเชิงทราบางน้ำเปรี้ยวพระนิคมนะฮะเซตนี้ทั้งภาคกลางหมดเลยนะลากกันไปถึงโน่นเลยนะฮะเกือบชัยนาททีเดียวนะฮะที่ฝนตกนะครับโอ้พี่เขาบอกว่ากลับบ้านไม่ได้ครับดีเจมีหนึ่งจุดครับที่พิษณุโลกนะครับที่ฝนตกที่พิจิตรนะที่ตกอยู่เหมือนกันครับส่วนภาคเหนือนี่ไม่มีนะมีปอกแปะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะภาคเหนือทางอีสานนี่ไม่มีนะมีที่โคราชนิดนึงมีบุรีรัมย์นะฮะร้อยเอ็ดเล็กน้อยส่วนอุบลไม่มีนะฮะนะครับส่วนภาคใต้นี่มีที่สุราษฎร์นะฮะจุดหนึ่งจุดเดียวนะครับรายงานบรรยากาศเข้ามานะฮะพี่วินอ่านข่าวเรื่องทุจริตการสอบราชการไปยังอ่านไปหลายรอบแล้ววันนี้ทั้งวันเลยเราไม่มากลางวันนะเดี๋ยวคืออ่านกันคืนอีกรอบก็ได้นะกันคืนอีกรอบก็ได้นะครับนะปกป้องอยู่พิโลกใช่ไหมฮะฝนกำลังกระตกกระหน่ำทีเดียวนะจ๊ะนะมาโปเต้ส่งบรรยากาศมาอะไรอ่ะส่งดีเจวินมาเหรอโอ้โหสุนทรว่าสงสัยต้องขี่ช้างกลับแล้วครับดีเจกำลังจัดเครื่องดื่มตาช้างอยู่ใช่ไหมพี่แหมพี่เฟิร์สส่งภาพมาบอกว่าลมแรงมากเลยที่บ้านตัวเองนะฮะที่ไหนนะลืมไปแล้วตราดเหรอนี่ส่งบรรยากาศมามันตกที่ชลบุรีนะมันตกที่ตัวชลบุรีนะครับใกล้สุดนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะอ่างศิลานะฮะที่เดียวนะครับบางปะกงนะฮะแต่ว่าลงมาจากบางแสนมาไม่มีแล้วนะครับเนาะมันตกใกล้ๆไงมันก็เลยเย็นไงนะฮะรายงานบรรยากาศมาคืนนี้นะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเพลงเปลืองของเกิลด้วยครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเปลืองของเกิลนะสวัสดีวรกรนะครับทักทายวรกรจากเมืองลีได้เป็นไงบ้างเย็นไหมฮะสบายดีครับทักทายสบายดีครับวรกรเป็นไงบ้างทางเมืองลีอากาศเย็นสบายไหมลีลำพูนนะครับเช่นเคยช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True นะครับ D-Tag ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันครับเลือกเบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ส่วนบริการ True นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei ครับ Redmi Xiaomi อยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนเนี่ยสามารถสอบถามและเลือกเป็นเจ้าของกันได้เลยครับขอเพลงสมซานของโลโซนะครับวรกรอยากฟังได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังฮะนะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงในเซตแรกก่อนวันนี้นะครับมีข้อความส่งมาแล้วเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังทาง YouTube มาสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะทยอยเข้ามากันนะขอบคุณร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยกันละกันครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะฮะไปนัวไปแซ่บกันได้ที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยครับนะบางประกงน้ำลงขึ้นขึ้นลงลงรีมี่มาแล้วนะฮะยังไม่มีใครมาไปก่อนมาคงส่งเพลงเข้ามาทางแชทด้วยนะเดี๋ยวสักครู่อ่านให้ฟังนะ

ชื่อเพลงว่าเปลืองนะครับงานจากวงเกิลนะครับเปลืองไหมครับเปลืองไหมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเติมเพลงให้กันตรงนี้กับดีเจวินในคันวิชเวลาค่ำคืนนะฮะกับการเลือกส่งเพลงเพราะที่อยากฟังกันนะครับพี่สิทธิ์อยู่ไหมฮะเมื่อกี้ขอยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอของไดโนฟินมาอยู่ไหมเอ่ยถ้าอยู่ทักก็บอกด้วยนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งทักมาตั้งแต่3ทุ่มแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ฟังอยู่เปล่านะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับวันนี้พี่จุ๋มขึ้นเหนื่อยแล้วแม่พี่จุ๋มบอกว่าดีใจครับตอนนี้กำลังขับรถอีกแล้วตอนนี้กำลังออกจากภาคตอนออกอีกแล้วตอนนี้อยู่แถวบางประกงครับมุ่งหน้าไปทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะมีฝนปล่อยอ่อยๆนะฮะแล้วก็ตกหนักสลับกันไปครับกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านโอ้โหขึ้นเหนือบ่อยจังเลยนะอาทิตย์ก่อนโน้นขึ้นมาเชียงใหม่อาทิตย์ก่อนโน้นนี่ขึ้นไปเชียงใหม่เนาะแล้วก็เจอดีเจวินเนาะที่ไปกินหมูกระทะกันขึ้นไปเที่ยวดอยรอบนี้ไปทางฝั่งจังหวัดน่านบ้างก็ดีเหมือนกันฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศไปฝั่งโน้นบ้างนะฮะฝั่งทางน่านก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะฮะจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะฮะอาจจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ทักทายกันได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะสวัสดีออยลี่ด้วยกันแล้วกันนะครับขอหนึ่งเพลงส่งลิงก์มาแล้วว่าเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วนะออยลี่นะแป๊บหนึ่งทักทายเอจังด้วยนะฮะเอจังก็มาแล้วนะครับบอสนะฮะบอสเหรออยู่ในแชทนะฮะโปเต้ส่งภาพ AI มาอีกแล้วพี่เฟิร์สขอเพลงเป็นเพลงใน YouTube ใช่ไหมเพลงที่เขาร้องสดใช่ไหมเมื่อกี้ไปกดดูแล้ววงมาลัยที่ส่งมานะฮะอยากฟังสมซานนะครับโลโซได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวรอคนฟัง YouTube มาสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวสักพักน่าจะทยอยมาอ่ะสิทธิ์อยู่นะฮะสิทธิ์อยู่นะฮะนึกว่าไม่อยู่งั้นเปิดให้สิทธิ์ก่อนก็ได้มาสิทธิ์อยากฟังเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเดี๋ยวก่อนอันนี้เวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะนี่ตั้งแต่พบกันวันนั้นนะอย่างฟังเพลงก็ฝากมานะโปเต้โปเต้มาแล้วนะฮะ

หนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอพี่สุนทรบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นจังเลยอุ่นใจเหรอฮะอุ่นจิตอุ่นใจที่ได้มีเธออย่างนี้นะชอบเพลงไหนก็ฝากมาได้กันละกันนะฮะหลายเพลงนี่สามารถบ่งบอกความรู้สึกได้นะนะความอุ่นทางจิตทางใจเนาะนะฮะบอกฉันสักฝากเพลงมาละกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะใครจะหน้าใหม่ก็สามารถทักทายได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดสายกันช่วงเวลาของ4ทุ่มนะฮะใครที่อยากจะขอเพลงคือหน้าใหม่เนี่ยมันต้องมีคนเปิดหัว1คนก่อนถ้ามีคนเปิด1 2 3 4จะตามมาทักทายพี่สุเมธด้วยกันละกันนะครับดีเจวินครับขอเพลงสาหัสของเสกโลโซนะครับช่วงนี้พี่เสกขายดีมากเลยนะฮะหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำเมื่อวานนี้หลายคนรอพี่เสกนี่เรียกว่างานรอเต็มเดียวหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำแล้วเนี่ยเรียกว่างานจ้างเนาะงานจ้างมากันแบบบุ้มๆทีเดียวนะครับทักทายกันมาช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับลงมาเซฮายกันได้เลยนะอยากฟังเพลงสมสารโลโซใช่ไหมมันเปิดเลยละกันช่วงนี้นะครับเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเพลงนั้นในตำนานปริญญามาแล้วนะฮะฟองเบียร์กินดีนอนหลับ

0: ้เลยนะฮะสมซานนะครับเพลงดังในตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักดีสำหรับเพลงนี้ถ้าไม่มีใครถ้าไม่รู้จักนี่แสดงว่าเอามากเลยนะฮะพูดถึงโลโซก็ต้องเพลงนี้เลยสมซานบ้างใจสั่งมานี่นะเพลงดังในตำนานพันทิปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าให้เรียนให้นึกชื่อโลโซคลิกเพลงโลโซเนี่ยคือแบบเขียนได้เป็นหน้ากระดาษ A4 เลยนะมาคุงอาจจะเกิดไม่ทันในยุคนั้นมาทันยุคหลังๆของโลโซแล้วใช่ไหมแต่เพลงนี้ก็ทำมาโอ้โหตั้งแต่230ไปปลายเลยนะฮะลากกันมาโดยเฉพาะช่วง240กลางๆนี่เพลงเยอะมากเลยนะฮะนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างศิลปินเหมือนกันที่อาจจะเคยผิดพลาดเนาะนะแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วเมื่อวานนี้พี่เสกเขาร้องห่มร้องไห้เลยนะว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วจะไม่กลับไปอยู่ข้างในอีกแล้วเพราะว่าในช่วงเวลา1ปีอยู่ข้างในนี่มันเหมือนยาวนานมากเลยคนน่าจะสะท้อนแล้วก็ทำให้ทุกคนได้คิดได้เป็นอย่างดีนะครับเนาะทรมานมานานหลายปี1ปี1เดือนพี่โอ้1ปี1เดือนอยู่ข้างในอ่ะจริงๆนะขนาดเราเองนะไปอยู่สักที่เนาะที่ไม่ใช่บ้านตัวเองเนาะแค่ไม่ถึงอาทิตย์แต่ยังรู้สึกแบบโอ้อยากกลับแล้วเนี่ยเนาะได้อยู่ข้างในตั้งปีนึงคิดดูนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆทำเนี่ยนะฮะเนาะสมซานทรมานมานานหลายปีอ๋อให้เปิดเพลงนี้เหรอฮะแหมเรามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะจินนี่ลงมาเสียหายกันได้นะฮะตาทีมาแล้วนะฮะสวัสดีพี่เอฟอนันต์วาสีด้วยนะครับทักทายช่วงสี่ทุ่มนะฮะมาคืนนี้พี่เสกขายดีเลยสักเพลงได้ไหมอยากฟังเพลงสาหัสนะมาสาหัสก็สาหัสนะฮะแต่ใครจะหน้าไม้ทักทายกันนะฮะเหมือนเดิมเบอร์เดิม0840456862นะครับอย่าลืมใครจะโดเน็ตก็สามารถโดเน็ตได้นะครับผ่านทางเลขบัญชีเดิมเลย0840456862นะฮะฝากโดเน็ตมาได้เลยนะฮะมีสายมาพอดีมีสายมารับสายเลยไหมเดี๋ยวค่อยเปิดพิเศษคนหนึ่งสายเลยแล้วกันนะฮะแหมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ยังไม่มีใครเปิดหน้าไม้ใช่ไหม
0: เราคนแรก
1: เปิดก่อนเดี๋ยวก็มีคนตามแหละ
0: เปิดก่อนได้เปรียบครับว่าไงวันนี้ไปไหนมาวันก่อนไปโรงพยาบาลมาเป็นไงบ้าง
1: ก็บอกไปแล้วไงวันนัดผ่าปี
0: คือสุดแล้วคือเราเป็นอะไร
1: อะไรนะพี่วิน
0: เป็นอุบัติเหตุเหรอฮะที่เคยเป็นครั้งแรกคืออะไรตอนแรก
1: เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 64
0: เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพ
1: ไม่ตกรถเกี่ยวข้าว
0: เอาไปทำไปท่าไหนอะ
1: ไปซ่อมสายพานซ่อมสายพานแล้วตอนขาลงมันลงผิดท่าลงผิดท่าคือปกติต้องหันหลังลงใช่ไหมทีนี้ผมเดินหน้าลงแล้ววันนั้นฝนตกด้วยก็เลยลื่น
0: ก็ตกมาแล้วก็บาดเจ็บ
1: ลื่นในที่นี้คือลื่นมาแบบห้อยหัวเป็นข้างข่าวพี่บิน
0: ป้าโถ
1: ห้อยหัวไปข้างข่าวแล้วก็เคี้ยวเกี่ยวข้าวอ่ะพี่บินพอนึกภาพออกใช่ไหมเคี้ยวเกี่ยวข้าวคมๆแหลมๆอ่ะมันห้อยอยู่ข้างล่างแล้วมันเกี่ยวหัวเข่าไว้ขาดเลย
0: ตายแล้วนะฮะแล้วยังไงต่อมันอะไรขาดเส้นเอ็นอะไรไหมฮะหรือยังไงปัดโถ
1: ขาดถึงเส้นเอ็นครับแต่โรงพยาบาลขาดถึง
0: ปัดโถ
1: ห้อยหัวไปข้างข่าวแล้วก็เคี้ยวเกี่ยวข้าวอ่ะพี่วินพอนึกภาพออกใช่ไหม
0: เ
1: คี้ยวเกี่ยวข้าวคมๆแหลมๆอ่ะมันห้อยอยู่ข้างล่างแล้วมันเกี่ยวหัวเข่าไว้ขาดเลย
0: ตายแล้วนะฮะแล้วยังไงต่อมันอะไรขาด

0: ัดมาประมาณ14รอบครับ
1: ป๊าโถโถ
0: รักรักษามาเรื่อย
1: ๆแล้วในส่วนของการเดินอะไรปกติไหมอันนี้เพิ่งรู้จริงแล้วเนี่ยเออ
0: ก็ปกติอยู่ครับผมก็เหลือแค่ไม่กี่อย่างแล้วเหลือนักผาปี71แล้ว
1: โอเคอันนี้เพิ่งรู้นะไม่บอกก็ไม่รู้นะก็คิดว่าเออเป็นโรคทั่วไปเป็นต่างๆอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนนี้ก็คือว่ารอเนาะการผ่าตัดใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ใช่ครับคือฝังก้อนยาฆ่าเชื้อไว
1: ้โรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลนะ
0: โรงพยาบาลในเมืองครับโรงพยาบาลชลบุรี
1: อ๋อโอเคนะฮะก็รอติดตามสถานการณ์เนาะเออนะฮะ
0: ขอเพลงนี่นะเพลงใหม่ขึ้น11วันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเคยฟังหรือยัง
1: ที่เราส่งมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเพลง AI กับเพลงนะ
0: ไม่ใช่เพลงใหม่ของพี่ปู่ไปเกตกับพี่โจ๊กโซคูอ่ะ
1: อ๋อโอเคชื่อเพลงว่าอะไรนะ
0: ปรากฏการธรรมชาติ
1: เหมือนเคยเปิดอยู่แต่จะเปิดอีกรอบก็ได
0: ้โอเคครับผม
1: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับจริงๆนะได้พูดมันนี่ได้หูเสียวแทนเลยเนาะนะโดนเกี่ยวข้าวนะเกี่ยวจนกระทั่งแบบไม่พูดดีกว่านะฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับทุกเมื่อเสมอถ้าเราเรียกว่าไงนะเรานั่นแหละประมาทเออนะฮะอ่ะหนึ่งสายจากมาร์คคูเมื่อกี้ขอมาจากไอซ์แมทด้วยนะฮะขอเพลงเปิดใจรักดูนะฮะของแทนสุภัสสันด้วยนะฮะแล้วก็ไอ้เพลง AI 1เพลงให้เธอคนไกลนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันที่ฝากไว้นะครับใครจะฝากเพลงอะไรมาก็สามารถเซฮายเข้ามาได้กันละกันนะฮะ0840456862เพลงไม่มีอะไรจะคุยกับเธอของแสนนาการครับพี่เอกนักเรียนอยากฟังนะฮะได้เลยครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะสักครู่นึงครับนะโยส่งน้องเหมียวมาโอ้น่ากลัวจังเลยครับดีเจนะครับโปเต้ส่งภาพจำลองมานะฮะเป็นภาพมักคุงกำลังตกจากรถเกี่ยวข้าวนะฮะมันก็สรรหาเนาะเอามาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับมาเต้ยปลาไหลนะฮะมาแล้วลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับมาเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้นะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสาหัสครับเจ็บแบบสาหัสทีเดียวเพลงจากพี่เสกวันช่วงนี้พี่เสกขายดีมากเลยนะฮะแหมอัพเปิดไปบ่อยนะครับพี่บอกว่าวันนี้หงร้อนมาไหมจ๊ะหายไป2วันเมื่อวานมาไหมเมื่อวานมาเปล่าลืมไปแล้วประกาศตามผ่านน้องหงร้อนนะฮะนะครับอันถ้ามาทักทายกันได้ SMS ก็ได้มา0844456862นะครับถ้าไม่น่ามันก็ SMS ก็ได้นะครับเสียหายรายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับพรุ่งนี้นะครับกรมอุตุประกาศเตือน39จังหวัดนะฮะจะเจอฝนตกหนักนะมาคุงกรุงเทพตกแน่นอน 60% ทีเดียววันพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะนะครับก็กรุงเทพมหานครนะครับเขาบอกมีการประกาศเตือนเขาบอกว่าพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าเมฆขลาในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะทางหมู่เกาะไต้หวันจริงๆไอ้ตัวนี้มันจะไม่เคลื่อนเข้าไทยนะฮะแล้วก็จะไม่เคลื่อนเข้าไทยมันจะไม่มีผลแต่ว่ามันอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าได้นะฮะโดยพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะอยู่ที่ประมาณ 40% ภาคตะวันออกด้วยนะครับแต่ว่าที่มันจะเยอะก็คือที่กรุงเทพมหานครนะฮะกรุงเทพมหานครนี่คือ 60% เลยส่วนภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะก็จะประมาณ 80% 60% ผู้ผิดนะฮะของพื้นที่อย่างตอนนี้กำลังตกกระหน่ำทีเดียวไหนใครอยู่โซนภาคกลางกรุงเทพบ้างรายงานตัวมาตอนนี้เต็มเลยทีเดียวในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอฝนแบบกระหน่ำเลยนะฮะที่โซนภาคกลางนะฮะกรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบๆนะฮะทั้งแถบเลยทีเดียวนะปลอยู่ไหนทักทายกันได้มีสายไหมครับมีสายทักทายได้นะจ๊ะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะ
1: เธออาจเคยรู้ดีทุกอย่างเหตุใด
0: อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนจะเปิดเพลงนี้นี่คือเพลงใหม่ของพี่โจ๊กโจ๊กปูนะฮะโจ๊กปูโจ๊กหมูฟังเพลงนี้ก่อนทักทายสายนี้ก่อนสายมั่นหน้าสายติดอ่างมาละสายติดอ่างมาละนะฮะมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดิจิวิน
0: สวัสดีพี่แชมป์ว่าไง
2: ฝนตกแล้ววันนี
0: ้ตกไหมแถวบ้านตกไหม
2: ตกไปผมไปห้างบิ๊กซีไปร้องเพลงที่บิ๊กซี
0: หรอ
2: กลับมาตกตรงนี้กลับมาตกก็ต้องรีบกลับมาไม่งั้นต้องเข้างานยืนไม่ทันไง
0: หรอไปร้องเพลงอะไรบ้างวันนี้ฮะ
2: นี่หลายเพลงครับ
0: หรอ
2: เราไม่สิบเพลง
0: โอ้น่าจะมีแล้วเสียเขาเสียตังค์ครั้งเท่าไหร่เพลงเท่าไหร่อ
2: ะไรครับ
0: เสียตังค์เสียตังค์เพลงแล้วเท่าไหร่อ่ะหรือว่าฟรีหรือยังไงไหม
2: เพลงก็คือว่าเพลงนึงเนี่ยเพลงละ10 บาทแต่ว่าถ้าเราร้องร้อยนึงเนี่ยขอให้ร้องได้ตลอดเลย
0: อ๋อถ้า100 บาทนี่คือเหมาเลยใช่ไหม
2: เหมาแล้วคือร้องได้ตลอดเลย
0: นะมันเป็นแบบในตู้ห้องคาราโอเกะหรอหรือไง
2: อ
0: ๋
2: อเป็นแบบเวทีที่ผมส่งไปให้เขาไปแล้ว
0: แบบมั่นหน้ามากเลยคือร้องแบบต่อหน้าคนนี่หรอแล้วมันเป็นยังไงเป็นสูตรอาหารเลยครับหรืออะไรอ่ะ
2: ก็เป็นสูตรอาหารเลยคร
0: ับ ทำไมมั่นหน้าแบบนั้นล่ะฮะคนก็เดินไปเดินมาอย่างนั้นน่ะเต็มเลยเนาะต่อหน้าสาธารณชนเลยใช่ไหมเอานี่จะขอเพลงอะไร
2: เอาทุกวินาทีครับ
0: เจมได้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
2: ครับผม
0: ไปบิ๊กซีสาขาไหน
2: สาขาบ้านโป่งเลยครับ
0: บ้านโป่งเนาะโอเค
2: บ้านโป่งบ้านโป่งราชบุรีเลยคร
0: ับบ้านโป่งราชบุรีเน
2: า
0: ะโอเคขอบคุณมากพี่แชมป
2: ์ครับ
0: สวัสดีครับโอ้ยน่ะมันหน้ามากเลยนะฮะเราก็นึกว่าในตู้คาราโอเกะห้องส่วนตัวโอ้โหเป็นศูนย์อาหารคุณจะนึกภาพออกเนาะตามโลตัสหรือว่าบิ๊กซีเนี่ยก็จะมีแบบศูนย์อาหารที่มีโต๊ะอาหารเยอะๆนะฮะแล้วก็มีเวทีให้ร้องเพลงมั่นมากนะฮะไปร้องอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะเ มา100 บาทส่งโปเต้ไปร้องไหมโปเต้ส่งโปเต้หัวล้านไปร้องนะฮะ แต่พี่ช้างก็เสียงดีอยู่ก็เสียงดีอยู่นะฮะทักทายพี่สนด้วยนะครับวันนี้ส่ง S99 มาแล้วโอ้โหน้องหงร้อนพี่สนเขามาแล้วนะ S99 แล้วนะเราไปไหนมาเร็วๆเนี่ยมาแล้วอ่ะแก้วนี้ฝากน้องหงร้อนนะฮะมาขอหนึ่งแก้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแก้วนี้ฝากน้องหงร้อนนะฮะมาน้องหงร้อนนะครับ

ใครจะไปคิดว่าพี่โจ๊กโซคูนะฮะโจ๊กปูจะมาร้องด้วยกันนะโจ๊กปูโจ๊กไข่โจ๊กหมูนะฮะนี่คือเพลงปลาดุกกานอ๋อปลากดใช่ไหมฮะไม่ใช่ปลาดุกใช่ไหมฮะอ๋อโอเคปลาดุกกาญจนบุรีเป็นปลากดที่อยู่ที่เมืองกาญจนบุรีส่วนปลาดุกนั้นอยู่ราชบุรีนะฮะนี่ก็ตีความไปไกลเนาะปลากดกาญปลาดุกราชบุรีนะฮะขอมาก็ส่งให้ฟังด้วยนะนี่น้องหงร้อนพี่สนพี่สนเขาอุตส่าห์ยั่วค่ะนี้พี่สนว่าดีเจครับคืนนี้นอกจากกิน S99แล้วยังกินเป็ดด้วยครับอย่างน้องของร้อนอยู่ไหนเอาจริงๆวันนี้พี่สนกินเป็ดจริงๆพี่สนเอาเป็ดมาจากไหนเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอเป็ดนิดนึงนะพี่โอ้พี่โออยากกินเป็ดป่ะอุ้ยน่ากินมากเลยพี่โอดูสิดูสิเขากินเป็ดด้วยพี่โอนะฮะน้องของร้อนมีคนกินเป็ดอ่ะอยู่ไหนลงมาเดี๋ยวนี้นี่ก็เรียกสุดฤทธิ์สุดเดชนะฮะนี่นะฮะดูเห็นเป็ดบ้างบนหน้าจอน่ากินมากเลยเนาะป้ามาคงดูสิพี่โอพี่สนมาจากไหนมาน่าจะได้มาจากที่ทำงานหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเพราะวันนี้พี่สนเนี่ยเขาไปออฟฟิศเนี่ยเอาน้ำยำไปวันนี้ไปยำมาม่ายำอะไรนะยำกุนเชียงกันนะฮะที่ในส่วนของออฟฟิศช่วงกลางวันที่ผ่านมานะฮะเป็ดจ้ะหิวนะสิมาร์คคงนะฮะขึ้นภาพหน้าจอค้างไว้นะฮะเป็นเป็ดผักอร่อยมากนะน้ำจิ้ม3รสแซ่บๆนะวันนี้มีข่าวว่ามีคนเคลมน้ำจิ้ม3รสด้วยสิเห็นข่าวปะที่มีคนลาวอ่ะที่เขาเคลมน้ำจิ้ม3รสอ่ะตลกมากเลยอ่ะตลกบอกว่าน้ำจิ้ม3รสจริงๆมาจากประเทศลาวมันจะเป็นของไทยว่าไงได้เป็ดมาจากเมืองแอนฟิลด์แน่ๆเลยพี่โอบอกเอาไว้มาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเมื่อกี้มีพี่เอ็มอรัญวาสีส่ง SMS มานะครับบอกดีเจครับสวัสดีขอเพลงของส้มมารีด้วยกันละกันหรือฉันคิดไปเองแล้วก็ของหมูพงเทพด้วยนะฮะวันเวลานะครับสองเพลงสองอารมณ์เดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะที่ฝากมามีสายไหมครับวันนี้สายมันเงียบๆนะแอบซุ่มฟังอยู่อย่างเดียวสิหน้าเลาะเนื้อเอาไปทำผัดกะเพราเออใช่นะนะครับมาเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวจะเล่าข่าวเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องผีไหมไม่มีสายจะเล่าเรื่องต่างๆให้แทนนะฮะพี่สนว่าซื้อจากเจ้าประจำครับแถวบ้านอ๋อโอเคนะฮะมีคนละครึ่งไหมพี่ตังไม่พอซื้อคนละครึ่งนะหมดก่อนนะ นะครับเมื่อกี้ขอพี่เคี้ยวเพชรหัวดีเจครับอดกินหมูกระทะเลยเจ้าแม่หงร้อนไม่มาส่งซิกเมื่อคืนนี้ไม่มาให้ลายแทงเมื่อคืนนี้นะฮะคืนนี้ก็ยังไม่มาพี่หายไปเลยนะฮะสงสัยโดนรวบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่วงนี้เขาคุมเข้มด้วยนะฮะในส่วนของเว็บพนันออนไลน์ต่างๆนะฮะสงสัยแน่ๆเลยนะฮะพี่เพชรก็เลยว่าฝากเพลงนี้ก็แล้วกันน้ำผึ้งหยดสุดท้ายก็แล้วกันของแซนดราอยากฟังเพลงนี้นะฮะฝ่ายเจ้าแม่หงร้อนด้วยนะฮะและทุกคนที่ฟังอยู่นะครับวอนมินว่าเลาะดีกว่าจะเลาะไปไหน

พลงนี้อยู่ในอัลบั้ม World International Music Album นะฮะหรือจำได้ว่าเคยซื้อเทปอัลบั้มนี้ด้วยนะตอนน่าจะอยู่ประมาณม .1 อ่ะมาคุงน่าจะประมาณ2540กลางๆตอนนั้นอยู่ม .1 นะฮะแล้วก็ซื้อเทปจำได้ว่าไปน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างงานวัดนี่แหละ เข้ามาขายปกมันสวยดีนะฮะแล้วก็เพลงก็เพราะด้วยนะฮะม อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมัธยมนี่แหละนะฮะยังเก็บเทปไว้อยู่นะ World International Music Album นะครับก็เป็นอัลบั้มที่เอาศิลปิน RS ในยุคนั้นนะครับเป็น RS ในเจนหลังนะฮะเอามาร้องเพลงต่างๆ10คนนะฮะ10ประเทศนะคนนี้ร้องในแนวสไตล์อังกฤษคนนี้ร้องแบบจีนคนนี้ร้องแบบไทยอะไรเงี้ยฮะก็เพลงที่ทำให้ท่านรู้จักเพลงจันไงรู้จักเพลงจันใช่ไหมครับรู้จักไหมม้าคุงจันของโจ้ธนรัตน์ปิ่นเวหาน่ะจันขึ้นแรงวับแวบอยู่บนปลายฟ้าและเป็นต้นกำเนิดของเพลงนี้เลยนะมีสายเข้ามาพอดีเลยมาทักทายสายดีกว่านะวางไปแล้วทำไมอ่ะโทรมาใหม่เลยเร็ว4957ท้าย4957โทรศัพท์มาเนี่ยเพลงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเปิดซะหน่อยไหมเนี่ยก็คืออัลบั้มนี้แหละอยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะครับคุณโจ้ธนรัตน์นี่เขาร้องต้นฉบับนี่ไม่ใช่ของหญิงทิติการนะก็คือคนนี้ร้องเอาไว้นะฮะในอัลบั้มนี้อัลบั้มเดียวกันที่ผู้หญิงเหมือนกันนะอยู่ในอัลบั้มเดียวกันนะอาสายนี่วางไปแล้วโทรใหม่เร็วๆรอรับสายใหม่เร็วๆรอรับสายใหม่เร็วๆหรือว่าจะโทรหลังใหม่หรอหลังใหม่ไม่รับนะ086เนี่ยเบอร์ใคร957ปิดท้ายนะครับพี่สมบอกว่าดีใจครับซื้อเป็ดมา1ตัว400จัดมา1ตัว400จัดมาครึ่งตัวละกันตัวใหญ่เลยน้ำพะโล้จะเก็บไว้ทำจับฉ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะผัดกระเพราด้วยเดี๋ยวรอดูเมนูของพี่สนกันละกันงั้นเดี๋ยวเปิดแล้วก็เปิดให้เต็มเพลงเลยกันมานะฮะจันทร์คืนแรมมาทักทายไฮบิ๊กด้วยนะฮะสหกจาไฮบิ๊กสหกจาจากอินเดียนะครับมาฟังแล้ว

ี่คือต้นฉบับนะหลายคนเข้าใจว่าต้นฉบับเป็นของคุณหญิงทิติการไม่ใช่นะครับนี่คือโจ้ธรัตน์ปิ่นวิหารเอ๊ะเหมือนใครจะส่งลิงก์มาให้ดีเจนะว่าพี่โจ้ธรัตน์นี่เขาเหมือนกับทำ TikTok สักอย่างนะฮะยังดูดีเหมือนเดิมเพลงนี้ออกมาปี2545นะครับอุ้ยปี45มาคงได้2ขวบใช่ไหมมาคงมาคงกำลังหัดเดินอยู่นะฮะ2ขวบนี่กำลังหัดคลานใช่ไหมเด็กนี่เขาเดินได้กี่ขวบอ่ะขวบหนึ่งหรือเปล่ามาคงกำลังเดินต่อแต่อยู่นะฮะตายนะฮะแต่มาคงหน้าเท่ามากนะฮะหน้านำอายุไปไกลทีเดียวออกมาปี45นะครับ2545นะครับมีเพลงวิริสมาราตอนนั้นดังมากเลยบัวชมพูไม่ทันจริงๆนี่บัวชมพูตั้งแต่เปิดเพลงมานี่เธอไม่เคยทันสักเพลงนะยายบัวนะมาเป็นแอดมินห้องเพลงได้ยังไงก่อนคุณฟังยายบัวเปิดเพลงอะไรก็ไม่ทันสักเพลงเปิดเสกโลโซก็ไม่ทันเปิดพลพลก็ไม่ทันนะฮะเปิดวิตามินเอก็ไม่ทันนะฮะอย่างที่เจบอกไปวันก่อนว่ามันจริงมันใช่ไม่ทันยายบัวนางเกิดแล้วบัวเกิด2537-38ใช่ป่ะแต่บ้านเนี่ยไฟฟ้ายังไม่เข้านะฮะคือบ้านยังใช้เครื่องปั่นไฟอยู่นะฮะอย่างที่บอกไปว่าจังหวัดทางแพร่น่านพะเยาเนี่ยมันกันดารอุ้ยกันดารแรงมากนะฮะความเจริญมันอยู่ทางฝั่งนี้บัวเชียงรายลำปางลำพูนเชียงใหม่นะฮะขออภัยด้วยพะเยาน่านแพร่กันดารอุ้ยแรงมากดิเจเนี่ยเอาจริงๆโปเต้ถนนยังไม่มีเลยสมัยก่อนเนี่ยนี่ไงอย่างที่บอกไปว่าธรรมนัสพรหมเผ่าเขาก็เลยไปพัฒนากว้านพะเยาไงให้มันทันสมัยไงเขาเลยพัฒนาพะเยาให้มันดูทันสมัยอลังการวิริสมาลาไงนะฮะเปิดเพลงอะไรก็ไม่ทันสักเพลงเกือบปี37ละฮะเกือบปี37เพลงนี้ออกปี45ยายบัว37 38 39 40 42 3 4 4 5 8ขวบแล้ว8ขวบนี่บางคนมีผัวแล้วนะฮะลืมไปบ้านบัวไฟฟ้ายังไม่เข้านะฮะยังหาผัวไม่ได้นะฮะแรงมากดีเจเข้ามาปุ๊บเจอปั๊บทันทีนะฮะเจมันปากแซ่บอย่างนี้นะเอาจริงเวลาเปิดเพลงอะไรก็ไม่ทันสักเพลงอ่ะเพลงนี้ทันไหมบัวจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยนะฮะเดี๋ยวบอกมันนั่นเดี๋ยวมันดังแล้วบอกไม่ทันแน่ๆเลยนะฮะ

0: นี้เพราะมากเลยนะครับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะฮะศิลปินเครื่องบินตกต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าเป็นคนเดียวที่รอดมาจากเครื่องบินตกมาคุงนะฮะดังมากยุคนั้นเนาะที่เจมส์เรืองศักดิ์เครื่องบินตกในปี2442-43นะฮะมั้งเนาะของการบินไทยรู้สึกว่าเขาจะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีตลอดชีพนะการบินไทยแต่น่าจะไม่กล้าขึ้นแล้วนะมั้งเจมส์เรืองศักดิ์นะฮะลอยชูศักดิ์ตอนนั้นดังมากเลยนะครับแสดงหนังอินทรีแดงเนาะหรืออินทรีทองนะลืมไปละนะฮะอินทรีแดงสิเนาะแล้วก็มีอัลบั้มเพลงออกมามากมายนะครับใช่ไหมครับพี่เป็ดครับทักทายเป็ดๆด้วยนะครับแอบมาฟังหรอพี่เป็ดนี่ชอบเพลงยุค90ว่าเป็นหนุ่มยุค90จำได้อยู่มาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับน้ำขอเพลงมาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้น้ำทักทายส่งเอสเอ็มเอสมานะฮะน้ำบอกว่าขอเพลงหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะเพลงของหนุ่มเล็กกาก้าใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็มีพี่สุนทรวดีจ้ะครับมอบให้กับเด็กหงร่อนเนี่ยมอบให้กับน้องหงร่อนได้ไหมฮะเพลงนี้หรอจะขอเพลงกำลังใจแหละพี่สุนทรส่งภาพลูกชายมาตัวเล็กตัวน้อยนะฮะมาทักทายหน้าไมค์กันสักเพลงทักสายดีกว่าในช่วงนี้นะครับมานะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: พี่ใหม่เมื่อคืนไปงานอะไรมางานขึ้นบ้านใหม่เหรอครับ
1: เปล่างานอุปสมบทคร
0: ับ
1: อ๋ออ
0: ุปสมบทของควายของเด็กในหมู่บ้านนะฮะ
1: ของญาติแถวหมู่บ้านนี่แหละครับผม
0: อ๋อโอเคนะฮะก็เลยอยู่ดึกเลยอยู่ยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: อยู่ยาวแต่ไม่ไหวเลย
0: เขาเลี้ยงเลี้ยงอะไรบ้างเลี้ยงเยอะเลย
1: ไม่เยอะเลย
0: ไม่
1: รู้กินอะไรบ้างไงเสือช้างช้างม้าม
0: ีแบบท้องถิ่นไหมครับมีของท้องถิ่นเยอะไหมอาหารเล่าท้องถิ่นนะ
1: เยอะเยอะเยอะนั่นแหละ
0: บ้านอะไรนะบอกบ้านอะไรนะ
1: นนเลียง
0: บ้านนนเลียงคนเยอะเนาะ
1: ครับผมนั่นแหละครับตัวที่ปวดหัวตื่นเช้ามาไปสัมภาษณ์งานโอ้โหแทบอ้วก
0: ก็ยังกินกันอยู่เนาะจะไปสัมภาษณ์งานเขาเรียกว่าเล่าเลยนะพี่นะท้องถิ่นเล่าเลยนะครับ
1: ไร40อุบลครับ
0: 40อุบลใช่ไหมครับทำมาจากไรข้าวเหรอทำมาจากสักอย่าง
1: ใช่ทำมาจากข้าวเลย
0: แล้วมันกินแล้วมันไงมันเจ็บหัวมันปวดหัวมันยังไงตอนเช้า
1: ลองเมาเรียจะรู
0: ้ไม่ไหวนะ
1: ลองเมาจะรู
0: ้จะรู้เลยเนาะว่าไงวันนี้น้องของร้อนฟังอยู่
1: มายังไง
0: เดี๋ยวถ้าพี่วางสายเขาจะมาเมื่อกี้เขายิงเบอร์มาแล้ว
1: อ๋อยิงเบอร์มาแล้ว
0: ใช่
1: อ๋อโทรมาเลย
0: โทรมาเลย
1: สนทนาด้วย
0: เขาว่ารอพี่ใหม่วางก่อนกล้าโทร
1: กล้าเปล่ากล้าเปล่าม
0: ีแต่คนเรียกหานะมีคนถามหาก
1: ล้าเปล่าอยากสนทนาด้วยกล้าเปล่าบอกเขากล้าๆหน่อย
0: เดี๋ยวลบหน้ากันนะขอเพลงอะไรวันนี้ครับ
1: วันนี้ขอลมครับผม
0: ลมของ
1: โซคู
0: ได้เดี๋ยวเปิดให
1: ้ไม่รู้ว่าลมอะไรพัดเราสองคนมาเจอกันเนี่ย
0: ลมบ้าหมูครับ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับมาแล้วพี่โอ้พี่เขียวเพชรยิงเบอร์มาแล้วน้องของเรามาน้องๆมารอสายอยู่นะฮะมาเร็วๆโทรมามีคนถามมาน้องๆหลายสายมากเพราะว่าหายไป1คืนตอนแรกนึกเข้าใจว่าโดนรวบไปแล้วนะฮะนึกว่าโดนรวบไปแล้วยังอยู่ใช่มั้ยฮะมาเร็วๆ0840456862หรือว่า SMS เนี่ยเดี๋ยวรอสายแป๊บนึงนะครับวันนี้คุณผู้ฟังที่เชียงใหม่มันมีข่าวออกมานะครับว่ามีนักศึกษามอชอมาเชียงใหม่นะฮะคนหนึ่งเนี่ยนางโดนแก๊ง call center หลอกนะเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวเนาะนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของเรารายงานตัวค่ะ
0: มีแต่คนถามมาเราทั้งวันเลยวันนี้เนี่ย
2: สายเมื่อกี้วางไปแล้วหรอคะ
0: วางไปแล้วรอให้เขาวางเหรอครับต้องหลบก่อนเนาะ
2: ต้องหลบก่อนพี่ใหม
0: ่ไม่ได้นะดาเมจแรงนะฮะว่าไง
2: เมื่อวานไปธุระมาค่ะพี่วีนเลยไม่ได้ฟังเลย
0: อ๋อก็เลยไม่ให้ลายแทงพี่เคียวเพชรก็บอกว่าไม่ได้อดได้ลายแทงเลยนะ
2: ผมเมื่อคืนไปฉลองมาค่ะกินเต็มไม่ไหวแล้ว
0: อ๋อก็เลยขอหยุด1คืนเนาะไปฉลองมานะฮะ
2: แต่ก็คือก็บราซิลสำหรับตัวน้องหงแล้วก็หวานเจี๊ยบอยู่นะคะพี่วิน
0: นี
2: ่แต่ว่าไม่ได้แค่เข้ามาเฉย
0: ๆอ๋อเหรอแล้ววันนี้เรายังไง
2: วันนี้หรอคะวันนี้ชอบเยอรมัน5เผาค่ะ
0: เยอรมัน5เผานะฮะ
2: ใช่แต่อย่าเสียตังค์นะพี่วิน
0: อย่าเอะไปนะครับ
2: คืนนี้ขอเพลงหน่อยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงอุษาสางค่ะพี่วิน
0: อุษาสางใครร้องอ่ะ AI หร
2: อมันเขาชื่อ JC อะไรสักอย่างนึง
0: เดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนนะ
2: ค่ะ
0: อ๋อโอเคเห็นละผู้หญิงแล้วนะ
2: เจอแล้วน้องใช่ค่ะ
0: โอเค
2: โอเคเดี๋ยวยังไงรอฟังค่ะพี่วิน
0: จ้าได้เลยครับ
2: ฝากทักทายผู้ชายที่คืนนี่นะคะ
0: ได้เลยครับ
2: ค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ค่ะพี่วิน
0: จ้า
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เคียวเพชรได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วใช่ไหมฮะนะใครโทรศัพท์มาหน้าไมค์มาเลยจ้ามาเมื่อกี้เหมือนสายซ้อนเข้ามามาใหม่มาใหม่เลยเนาะ0840456862นะครับจะฝากโดเนทก็สามารถฝากได้นะครับก็เบอร์เดียวกันเลย0840456862นะครับบัญชีพร้อมเพย์มาเลยนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับปกป้อง
3: อ้าวทำไมรู้ว่าเป็นผม
0: อ่ะรู้สิฮะเสียงนี้มีคนเดียวเสียงหล่อขนาดนี
3: ้อ๋อเรายังไม่เคยทักทายกันเลย
0: จริงเหรอยังไม่เคยเหรอครับ
3: ใช่ผมยังไม่เคยโทรหน้าไมค์เลยเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกเลยคร
0: ับ แล้วไม่มีเบอร์อ่ะเพราะอะไรหรือว่าเคยเอสเบนหรือเปล่า
3: ก็ดีเจก็คุยไลน์กันอยู
0: ่มันเด้งขึ้นมานะปกป้องพิษโลก
3: เอาเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
3: เลยวันนี้ว่างก็เลยลองโทรมาทักทายดีเจเบนด้วย
0: ดีเลยเห็นว่าฝนตกหนักเหรอครับ
3: หยุดแล้วครับ
0: ในเมืองเหรอครับพิษโลก
3: ไม่ครับอำเภอวังทองคร
0: ับ
3: อ
0: ำเภอวังทองนะฮะปกป้องเราขายประกันเหรอครับ
3: ถูกต้องครับ
0: โอ้เป็นไงขายดีไหมฮะ
3: ช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับ
0: อ๋อดูท่าจะคุยเยอะนะเราเนี่ยใช่ไหมชอบสุดนะหาลูกค้านะวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
3: วันนี้อยากฟังเพลงหญิงเดียวในใจครับ
0: ของดังทันกรนะ
3: ใช่แล้ว
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้
3: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แล้วล่ะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับดีเจวินนะฮะวันนี้เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนไหมเดี๋ยวจะรอนานนะเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ขอมาเมื่อกี้มีส้มมารีเนาะส้มมารีนะครับที่ขอไว้มีหนูเล็กกาก้าด้วยเปิดใจรักดูของมาคุงนะครับลมโซคูทุกวินาทีเอาเปิดไปแล้วเนาะอุตสาห์สางยินดีด้วยจ้ะมีสายมาอีกแล้วมาสายนี่มาแล้วนะฮะ
1: วันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมใครเอ่ย
2: ผมเป็นลูกน้องดาวัจจี้ครับ
0: ลูกน้องทีมงานดาวัจจี้เหรอครับ
2: ใช่ครับผมอยากขอเพลงให้ลูกพี่ผมหน่อยครับ
0: เพลงอะไรครับ
2: ยินดีที่จะทำครับผม
0: เพลงนี้ความหมายดีร้องสักท่อนได้ไหมครับ
2: ร้องไม่เป็นนะพี่แต่ฟังแล้วร้องไห้ครับ
0: แสดงว่าอกหักมาหรือเปล่าหรือว่าแบบต่างๆแน่ๆ
2: กำลังดาวัจจี้เขากำลังเศร้าๆครับ
0: นี่หน้าตาดีขนาดนั้นยังเศร้าอยู่เหรอครับ
2: เศร้าอยู่ครับผม
0: แหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะแหมฝากอะไรไหมครับ
2: ไม่ฝากแล้วไปฝากให้ขอให้ลูกน้องอีกคนชื่อว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตแด้ไปทำงานทุกวันหน่อยครับ
0: พี่โอ๊ตแด้
2: ไปทำ
0: พี่โอ๊ตแด้ครับพี่โอ๊ตแด้อยู่ไหนครับมาเร็วๆนะฮะ
2: ขอให้ไปทำงานทุกวันนะครับ
0: ชอบหนีงานเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
2: ขอบคุณคร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: ครับยินดีที่จะทำนะฮะมีสายไหมครับมาเร็วใครอยากขอเพลงถ้าใครโทรศัพท์มาได้มาเดี๋ยวจะเปิดให้ก่อนเดี๋ยวจะลัดคิวให้ก่อนนะฮะ0840456862นะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก16นาทีทักทายทางมณฑลิกด้วยนะครับพี่เป็ดโทรศัพท์หน้าไมค์หน่อยไหมอยากคุยกับพี่เป็ดหน้าไมค์นะเป็ดนะเดี๋ยวไม่มีสายเราเปิดเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้นะเดี๋ยวจะให้ฟังส้มมารีเนาะให้ฟังส้มมารีนะครับให้ฟังเปิดใจรักดูให้ฟังหนูเล็กก่อนนะฮะพี่ภัสกรบอกว่าดีเจครับอยากเห็นน้องของร้อนจริงอ่ะน้องร้อนไม่มีรูปจริงพี่น้องร้อนนี่เป็นสาวปริศนาพี่เป็นสาวปริศนาที่ไม่มีใครเคยเห็นตัวนางเลยนะตั้งแต่ทำรายการไม่ว่าจะเป็น FM 99นะฮะหรือจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยไม่มีใครเคยเห็นหน้าเห็นตาเลยวันนี้พี่เสกไม่มาแฮะหลับแน่ๆสงสัยฝนตกนะที่กรุงเทพนะสงสัยหลับแน่ๆเลยสงสัยเอาเพลงชิลสักเพลงนะส้มมารีนะครับมาชื่อเพลงว่าหรือฉันคิดไปเองครับส้มมารีครับ

0: เป็นเพลงของส้มมารีนะครับชื่อเพลงว่าหรือว่าฉันนั้นคิดไปเองเนี่ยส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้นะฮะมีสายเข้ามาเลยรับสายหน่อยไหมมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าไอริน
0: สวัสดีเพลงอะไรจ้าบัวฮะเพลงอย่างฮะ
1: สายไปของพลอยชมพูเจ้า
0: สายไปพลอยชมพูเน
1: า
0: ะชอบเพลงนี้กะ
1: เจ้า
0: ชอบขนาดเนาะพ่ออยู่บ้านอย่างก่อที่ไหนก
1: ่ออยู่บ่อเกลือจ้า
0: บ่อเกลือเนาะฝนตกก
1: ่อตอนนี้มาตกก
0: ่ออ๋อจ้าดีเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะ
1: จ้าขอบคุณเจ
0: ้
1: า
0: จ้าขอบคุณครับสาวบัวนะจ๊ะวันนี้มาหน้าใหม่เลยวันนี้โชว์เสียงสักหน่อยพอดีว่าบอกว่าจะโดเนทนะบัวบัวอย่าลืมโดเนทนะเมื่อกี้แกงบัวเยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะไม่โดเนทอีกแหมว้าวเสียงยังมาเท่าโปเต้บอกเอาไว้นะครับเอ๊ไม่แน่ใจนะโปเต้นะแหมเสียงไม่ตรงปกหรอแหมอ่ะพี่สนวันนี้เจอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำกระเพราเป็ดสักหน่อยวันนี้พี่สนเขากินเป็ดน้องหงร้อนไปซื้อเป็ดมา400ตัวเบลเล่ตัวใหญ่เบลเล่มเลยทีเดียวนะฮะเบลเล่มเทิมกินกับ S99นะฮะเมื่อกี้ชนแก้วมาแล้วบอกว่าแก้วนี้ฝากน้องหงร้อนด้วยนะขอ1แก้วใหญ่ๆไอ้อีกรอบนึงพี่สนมาชนแก้วก่อนมานะฮะให้น้องหงร้อนก่อนนี่เติมโซดาหน่อยมาเติมโซดาหน่อยฮะขย่าเนี่ยนะฮะเติมวันนี้กินเป็ดนะโตๆๆพร้อมกับ S99 นะฮะอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยนะฮะมาให้ฟังเพลงนี้นะครับเพลงจากโซคูที่พี่ใหม่อยากฟังครับชื่อเพลงว่าลมนะครับนะเติมเพลงขึ้นมาช่วงนี้เลยกันละกันนะสวัสดีพี่อันด้วย

พลงว่าลมนะครับงานจากโซคูโซจึ้งนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับมีลมนะครับเดี๋ยวมีหญิงอยู่ในใจจากดังพันกรนะครับยินดีที่จะทำจากนาโน่ด้วยมีสายไปของพลอยชมพูนะที่ขอมาเอาของหน้าไมค์ก่อนเนาะนะเดี๋ยวเราจะสลับไปของคุณฟังที่ส่งมาจากไลน์นะครับพี่สุนทรวัฒน์เจครับฟุตบอลโลกปีนี้รู้สึกว่าแปลกๆพี่สุนทรบอกว่าเขาจัดทีมมั่วนะหมายถึงว่าเจ้าภาพ3ประเทศนะครับแล้วก็เตะไม่เป็นเวลาด้วยบางคู่เตะสายสุด11โมงก็มีนะฮะเข้าใจว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาน่าจะกระจายไปทั่วแล้วก็ต้องการแยกให้มันย่อยที่สุดเพราะเขาต้องการหาสปอนเซอร์ฮะนะเหมือนแตกหาสปอนเซอร์มาลงแล้วก็เจ้าภาพ3ประเทศเมื่อก่อนนี่เขาเป็นเจ้าภาพประเทศเดียวป่ะใช่ไหมครับสมัยก่อนนะฮะมันก็เลยกระจายมั่วหมดเลยทำเอาวุ่นวะวุ่นวายหมดเลยเขาเรียกว่าดูแบบไม่รู้ว่าจะไปทีมไหนยังไงอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยตามสภาพนะฮะก็ว่ากันไปเนาะวันนี้คุณฟังที่เชียงใหม่จะเล่าให้ฟังตลกมากเลยมีข่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักศึกษาปี1นะอายุ19นะฮะโดนแก๊ง call center หลอกนะครับหลอกเหมือนกับโทรมาหลอกลวงไงฮะและทีนี้เขาก็กลัวเขาโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ขอตังค์ 250,000 คุณฟังเพื่อไปจ่ายแก๊ง call center และดีว่าตำรวจเขาอายัดบัญชีได้ทันนะฮะไม่ทันได้โอนให้แก๊ง call center คนก็ออกมาโอ้เป็นถึงนักศึกษาทำไมดูข่าวเลยทำไมโง่จังอะไรอย่างนี้นะฮะดีเจวินก็เลยบอกว่าไปคอมเมนต์นะเขาไม่คนมากดไลค์เยอะเหมือนกันบอกว่านักศึกษาไม่ได้โง่ฟังฮะเขาเจนซีอ่ะเจนแซดเขาฉลาดกว่าเราอีกนะฮะเป็นไปได้ว่านักศึกษาคนนี้ที่เขาพยายามดิ้นรนหาตังค์250,000เนี่ยไปให้แก๊ง call center เนี่ยดีเจคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยอาจจะมีการปั่นสล็อตนะหรือว่ามีการทายฟุตบอลหรือมีการเล่นแบบฮาร์พอลเหมือนน้องหงส์ล่อนนะฮะแล้วทีนี้น่าจะได้คิดว่านะน่าจะมีความผัวพันกับการพนันออนไลน์หรือว่าปั่นสล็อตหรือว่าการเทรดหุ้นอะไรพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลามันมีเงินเข้าในบัญชีเนาะมันจะมีชื่อนามสกุลเราใช่ไหมมีเบอร์ใช่ไหมครับก็เหมือนดีเจวินสมมติดีเจวินเล่นแทงบอลอย่างนี้สมมติเนาะแล้วได้ตังค์ 5,000 สมมตินะฮะมันก็ต้องโอนเข้าตังค์บัญชีดีเจวินใช่ไหมเหมือนน้องหงส์ล่อนโอนเข้าแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะมีชื่อบัญชีเราหรือว่าเบอร์โทรต่างๆและทีนี้มันพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันก็สวมสิทธิ์ไงว่าเราเป็นตำรวจนะเราโทรมาคุณเล่นพนันใช่ไหมคุณเล่นเทรดใช่ไหมหรือต่างๆนานาปั่นสล็อตใช่ไหมถ้าไม่อยากให้มีปัญหาเอาตังค์มาให้นะรายชื่อจะได้ไม่มีปัญหาเป็นนักศึกษาใช่ไหมอย่างประมาณนี้นะฮะนักศึกษาไม่ได้ไร้เดียงสาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เจนซีเจนแซดนะนักศึกษานะถ้าเป็นยุคเราสมัยก่อนก็คือค้ายาบ้าใช่ไหมฮะถึงจะมีตังค์ใช่ไหมสมัยก่อนยุคเจน90ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเจนปัจจุบันเนี่ยวิธีการคือเขาไม่ได้ค้ายาบ้าปั่นสล็อตแทงหวยเล่นการพนันออนไลน์เล่นบอลนะฮะบาคาร่าทุกอย่างนะฮะนี่คือเจนซีเจนแซดปัจจุบันนี้นะฮะที่เขาก้มมือถือเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์เหมือนเรานะฮะเขากำลังหาตังค์อยู่เขากำลังหาตังค์อยู่แต่ว่าจะฉลาดแค่ไหนจะหาตังค์เก่งแค่ไหนนะฮะก็ยังไม่ทันแก๊ง call center อยู่ดีวันนี้เจ้าที่ตำรวจก็เลยบุกนะฮะนักศึกษาหญิงคนนี้ก็เลยไปขอตังค์พ่อแม่มาพ่อแม่ก็ให้ตังค์เลยนะแสดงว่าเขาจะไปสารภาพอะไรสักอย่างนะพ่อแม่ตังค์มา250,000เกือบโอนให้แก๊ง call center หรือตำรวจเขาลงพื้นที่เจอก่อนก็เลยอายัดบัญชีได้ทันนะฮะนักศึกษาหรือว่าคนเจนใหม่ไม่ได้ไม่ฉลาดนะเขาเก่งกว่าเรานะฮะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทันแก๊ง call center นะฮะเขาหาตังเก่งเอามาไลฟ์ฟังนะพอดีเป็นข่าวที่เชียงใหม่วันนี้นะครับนะฮะประมาณนั้นนะโปเต้นอนะเพลงนี้ชื่อว่าหญิงเดียวในใจครับของดังพันกรนะฮะ

ลงจากพี่ดังนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่างเดียวในใจนะครับ5 ทุ่ม 3 นาทีนะครับอันนั้นบอกว่าอยากให้ปลดตาเต้ออกหน้าไมค์สักหน่อยหนึ่งเต้นี่อาจจะออกหน้าไมค์ยากหน่อยนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้ฟังยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็อุตสาสางจากเจนจิราสายไปจากพลอยชมพูครับอย่าใจกระจอกจากดูเล็กกาก้าไม่มีอะไรจะคุยกับเธอจากแสนนากาเปิดใจรักดูนะครับพงเทพกระโดนชำนาญบนเวลาครับผมไม่ใช่ฟิล์มของวงมาลัยให้เธอคนไกลเพลง AI ไม่ใช่สิเพลง AI เนาะนะครับบอแมนบอฮักอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในคืนนี้ครบแล้วใช่ไหมไม่มีของใครที่หายไปใช่ไหมครับงั้นฟังเลยแล้วกันนะยินดีที่จะทำครับงานจากนารโน่นะครับพี่ใหม่บอกว่าดีเจครับฟุตบอลโลกปีนี้เป็นเปลี่ยนจาก32ทีมเป็น48ทีมเลยดูนะครับพงเทพกระโดนชำนาญบนเวลาครับผมไม่ใช่ฟิล์มของวงมาลัยให้เธอคนไกลเพลง AI ไม่ใช่สิเพลง AI เนาะนะครับบอแมนบอฮักอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในคืนนี้ครบแล้วใช่ไหมไม่มีของใครที่หายไปใช่ไหมครับงั้นฟังเลยแล้วกันนะยินดีที่จะทำครับงานจากนารโน่นะครับ

ยินดีที่จะทำนะครับวันจากนาราโน่นะครับบัวทักมาหลังวันว่าจะเปิดจะนอนแล้วค่ะจะเปิดไม่เปิดไหมคะจะเปิดจะนอนแล้วค่ะบัวตัวเองมาช้านะอันนั้นเปิดให้บัวก่อนนะมาก็ช้านะครับจะมาเร่งอีกไอ้บัวนี่นะขอเพลงสายไปของ Jenny Virgil หรือว่าพลอยชมพูเนี่ยเดี๋ยวออจินจิราเนาะเดี๋ยวบัวจะไปนอนแล้วแม่สาวบัวจะไปนอนละนะฮะรีบหลับไว

ชื่อเพลงว่าสายไปนะครับงานจากพลอยชมพูที่บัวมาทวงเพลงบัวจะหลับแล้วรีบหลับก่อนทำไมบัวเนี่ยอยู่บ้านนอกก็หลับไวอย่างเงี้ยล่ะบัวอย่าลืมโดเนทนะบัวนะแกงบัวเสร็จก็อย่าลืมโดเนทด้วยนะครับฝากโดเนทได้นะฮะพร้อมเพย์ก็ได้ทรูมันนี่ก็ได้นะฮะ0840456862นะครับใกล้จะเข้าสู่ปลายเดือนกันแล้วในช่วงนี้นะครับพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับมุกี้พูดถึงเรื่องราวของบอลที่ว่าเขาเตะบอลสเปะสปะต่างๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องเว็บพนันมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าการกีฬาเพราะว่าทางบ้านเขาในเว็บพนันมันถูกกฎหมายนะอ๋อเรื่องนี้ต้องถามน้องหงร่อนจะมีข้อมูลอะไรที่มันเป็นสายดาร์กสายมืดนะฮะน้องหงร่อนก็จะรู้ดีอะไรที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะไม่ค่อยรู้นะฮะ เดี๋ยวอันนี้ชมหรือว่ายังไงฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เหลือไม่ทันเวลากันมีค้างหลายเพลงเดี๋ยวมีเพลงน้องของร้องเลยเนาะอุตสาสารครับเจนจิราลองฟังดูเพลงนี้ไม่เคยฟังเลยอ่ะน้องของร้องขอมาเปิดให้นะฮะเดี๋ยวดูเล็กกาก้าต่อนะครับมีแสนนาคาต่อเลยพงเทพกระโดนชำนาญหนึ่งเพลงเป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตขั้นกลางหลายเพลงที่ขอไว้

0: าะดีนะเพลงนี้นะเพิ่งเคยฟังเหมือนกันนะฮะชื่อเพลงว่าอุสาสางนะครับเมื่อกี้ใครโทรศัพท์มาหน้าใหม่นะมาเร็วอาจจะโชว์เสียงหน้าใหม่หรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวมีเพลงพร้อมให้ฟังกันแบบต่อเนื่องเลยตอนนี้เราเคลียร์เพลงที่ยังค้างกันอยู่เนาะในหลายเพลงที่คุณฟังส่งไว้ในคืนนี้นะครับตอนนี้ 5:18 นนะครับอากาศเย็นสบายนะอากาศเย็นสบายนะฮะพี่สนว่าดีใจครับกินเป็ดพะโล้เสร็จแล้วต้องล้างท้องล้างคาวได้ได้เฉาก๊วยนมสดสักหน่อยโอ้โหน่ากินจังเลยพี่สนนะเฉาก๊วยนมสดนะฮะพี่สนเนี่ยอาหารการกินดีมากเลยนะฮะมีสายไหมเมื่อกี้เหมือนจะมีสายมาเอาไหมน้ำนะครับมาละมาละนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเราเคยโทรคุยกันหน้าไมค์หรือยังครับ
1: ยังไม่เลยยังไม่เคยคุยเลยครับ
0: อ๋อยังไม่เคยหน้าไมค์ใช่ไหมฮะขอเสียงต้อนรับคุณโปเต้ด้วยกันละกันนะฮะโอ้โปเต้โปแต้โปเต้โปเต้เขาบอกว่าโปเต้หัวล้านจริงป่ะครับ
1: จริงไหมอ่ะ
0: ไม่ได้จริงนะจริงๆโปเต้ไม่ได้หัวล้านนะครับฮะแค่มันไม่ได้ไว้ผมยาวเฉยๆใช่ป่ะใช่ไหมครับคือแค่คือขึ้นมานิดนึงเองใช่ไหม
1: เดี๋ยวก่อนแก้เสียงน้องบัวก่อน
0: เสียงน้องบัวเป็นไง
1: เสียงเด็กเมื่อกี้บอกว่าเสียงเท่า
0: อ๋อเสียงไม่ได้เท่าเสียงเด็กนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะใช้ small talk หรือเปล่าทำไมเสียงมันแปลกๆเนาะตุ่นๆแปลกๆใช่ไหมอ่ะฮะอันนี้คือโทรมานี่คือจะยังไงจะขอเพลงหรือจะทักทาย
1: แสดงตัวตนเฉยๆครับ
0: อ๋อให้มันมีตัวตนใช่ไหมฮะตะกี้ใครนะทักมาเหมือนจะเป็นใครสักคนพี่อ่านบอกว่าขอเสียงโปเต้หน้าไมค์หน่อยตะกี้เต้ว่า
1: พี่อ่านนอนอยู่ห้องไหนอยู่ตอนเนี้ย
0: ไม่รู้ของอยู่ห้องไหนอ่ะนะฮะข่าวลุงจุ้ยข่าวลุงเจ้ยภูเก็ตนี่คืออะไรอ่ะ
1: ไอ้ข่าวเห็นดังเมื่อเช้าไงคนซื้อรถแล้วไม่ได้รถ
0: อ๋อฮะ
1: เจต้องไปอ่านอีกทีนึง
0: เอาเลยต้องไปดูรายละเอียดกันเนาะมาทักทายหน้าไมค์ให้รู้ว่ามีตัวตนอยู่นะฮะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากโปเต้วันนี้ส่งเพลงไหมครับ
1: ส่งไม่ส่งครับ
0: ไม่ส่งนะฮะ
1: ดีเจจกเองครับ
0: เดี๋ยวไปหาจกเอานะฮะโอเคขอบคุณมากครับโปเต้
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจริงๆโปเต้เขาไม่ได้หัวล้านนะดีเจแซวเล่นเฉยๆนะคือโปเต้เขาเป็นคนที่ไว้ผมสั้นตัดผมสั้นนะครับแล้วก็มันจะมีคือปกติผู้ชายมันจะมีผมมันจะมี2แฉกขึ้นไปเนาะมันก็มีทุกคนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าไว้ผมยาวมันก็จะปกคลุมลงมานะฮะมันจะคลุมลงมาเฉยๆนะฮะที่ร้านของแท้รู้ไหมว่าใครอยากรู้ไหมว่าใครอยากรู้ไหมอยากรู้กด1มาครับ กด1มาคนที่เป็นแอดมินนั่นน่ะอุ๊ยแรงมากดีเจคนที่เป็นแอดมินห้องคนโสดนะนั่นร้านของแท้เลยอุ๊ยแอบฟังอยู่เปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนั้นน่ะของแท้เลยฮะของแท้แท้ว่านะฮะพี่เลิฟวันดีเจครับเสียงโปเต้เนี่ยขอร้องเป็นเพลงกระเทยท่าแพได้ไหมฮะขอโปเต้เป็นกระเทยท่าแพสักท่อนได้ไหมฮะจะได้รู้ว่ามีของจริงแต่เสียงเหมือนอยู่เด้อโปเต้เด้อเสียงเหมือนเพลงกระเทยท่าแพนะแซวๆๆนะฮะทักทายบิการูด้วยกันนะฮะบิการูส่งเพลงมาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันต่อเลยแล้วจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้ฟังหนุ่มเล็กกาก้านะครับรอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลย

็นเพลงของหนูเล็กนะเพลงใต้เนาะจากใจกระจอกเดี๋ยวมีไม่มีอะไรจะคุยกับเธอของสายนาการได้ครับเปิดใจรักดูพงเทพกระนนชำนาญวันเวลาผมไม่ใช่ฟิล์มของวงมาลัยโจ๊ะให้เธอคนไกล

ือเพลงที่มีชื่อว่าจากใจกระจอกอย่าใจกระจอกนะหนูเล็กนั่นเองนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับลงมาเซย์ไฮกันได้กันละกันนะฮะตอนนี้ 5:30 นะฮะไม่มีอะไรจะคุยกับเธอครับเพลงนี้จากแสนนากาต่อเลยละกันช่วงนี้นะฮะ

ฟังเมื่อไหร่ก็พร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่มีเลยสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามก็ไม่มีนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังในช่วงนี้นะฮะห้าทุ่มครึ่งมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้อันนี้มักคงขอไว้ใช่ไหมเปิดใจรักดู

พลงของมาร์คคงขอมานะครับชื่อเพลงว่าเปิดใจลองเปิดใจรักดูนะครับหนึ่งเพลงความหมายดีๆตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะที่ยังค้างกันอยู่เดี๋ยวขอเป็นอารมณ์เพลงแป๊บนึงเดี๋ยวว่าจะเล่นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตสักเพลงขั้นกลางณเวลานี้นะครับพอดีว่ามีเพลงของคุณพงเทพกระโดนชำนาญอันนี้ขอมาจากพี่เอ็มอรันวาสีนะครับก็แฟนรายการประจำติดตามตลอดพี่เอ็มนี่เขาชอบเรื่องผีพี่เอ็มช่วงนี้มีแพลนจะไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรไหมฮะหรือไม่มีเป็นคนสายวัดป่านะฮะเคยไปปฏิบัติธรรมที่อีสานแล้วก็เจอเรื่องราวหลอนๆแปลกๆด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยละกันมานะช่วงนี้ครับนี่คือเพลงของพงเทพกระโดนชำนาญนะครับเนาะมาเดี๋ยวเล่าสักครู่โปเต้เดี๋ยวฟังเพลงหนึ่งเพลงก่อนครับของพงเทพกระโดนชำนาญที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เลยเย็นๆนะฮะชื่อเพลงว่าวันเวลานะครับวันและเวลานะ

ป็นเพลงของพงเทพกระโดนชำนาญนะครับชื่อเพลงว่าวันและเวลาส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันในคืนนี้เลยนะครับกับการเติมเพลงนะมีหนึ่งเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตที่ขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วอันนี้เราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนนะชื่อเพลงว่าผมไม่ใช่ฟิล์มล่ะชื่อเพลงแปลกดีของวงมาลัยลองฟังดูนะเพลงแนวเพื่อชีวิตใต้ใช่ไหมครับในเวอร์ชันร้องสดนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะ

ลงนี้จากวงมาลัยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ใช่ฟิล์มนะชื่อวงแปลกดีเหมือนกันนะเป็นแนวสไตล์เขาเรียกว่าเป็นยังไงนะเพื่อชีวิตหน่อยนะครับมีเพลง AI ครับที่ขอไว้ออยยังไม่หลับใช่ไหมออยตะกี้ออยขอเพลง AI มาเหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงหมดก่อนเนาะนะครับให้เธอคนไกลครับเพลงนี้ AI จริงๆเพลง AI หลายๆเพลงนี้ความหมายดีมากๆเลยนะครับความหมายดีมากๆเลย

พลง AI หนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงว่าให้เธอคนไกลนะครับนี่ขอมาจากมาคุงด้วยนะนี่โปเต้ทำภาพ AI ส่งมาอีกแล้วพี่ชัยและน้องน้ำนะฮะเหมือนไม่น้ำหรือไม่เหมือนพี่ชัยดำได้ใจไหมนี่เห็นไหมพี่ชัยและน้องน้ำ BP Radio เจวินนะฮะกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่นะฮะที่ทะเลนะฮะจริงๆต้องทำภาพจกข้าวเหนียวนะเมื่อวานพี่ชัยบอกว่าไปอยู่อีสานได้ครึ่งเดือนในจกข้าวเหนียวทุกวันนี่บนท้องฟ้าที่แสนใหญ่มีน้ำดูน้ำดูปลอมไปพี่ชัยนี่ยังไม่เคยเห็นหน้าเต็มๆนะฮะได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะโปเตอร์แต่งงานนะครับเนี่ยโปเตอร์แต่งงานถ้าใครอยู่ใน YouTube จะเห็นภาพนะฮะจะเป็นเอาลงใส่ให้เนี่ยที่สำคัญของคู่ก็เพลินดีเหมือนกันเนาะหนุกหนานะโปเต้เนาะวันนี้มีนักร้องส่งเพลงมาละเดี๋ยวจะให้ฟังพร้อมๆกันสักครู่หนึ่งวันนี้ได้แกงเยอะไหมเมื่อคืนแกงยับเหมือนกันนะวันนี้อาจจะพักแกงอาจจะพักเบาๆวันนี้ป้าเอ๋ยไม่ส่งไงโปเต้ถ้าโปเต้ถ้าป้าเอ๋ยไม่ส่งเนี่ยก็แกงได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะสีสันความสนุกอยู่ที่ป้าเอ๋ยนะฮะป้าเอ๋ยฟังอยู่ป้าเอ๋ยถ้าฟังอยู่ลงมาด้วยนะครับถ้าฟังอยู่ลงแชทด้วยนะจ๊ะนะฮะออยลี่มาถึงเพลงออยลี่แล้วออยลี่อยู่เปล่าออยอยู่ไหมเนี่ยออยนะAI เหมือนกันนะครับบอมเมนบอฮักนะครับอันนี้ออยอยากฟังออยนี่ก็ล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวแฟนใหม่ไปนะฮะอุ้ยมีคนเปิดตัวแฟนนะจ๊ะ

ชื่อเพลงว่าบอมเมนบอฮักนะครับเพลงนี้เลยที่ขอไว้นะครับอ่ะอีกหนึ่งเพลง AI นี่ร้องทุกแนวนะจริงๆ AI นี่ไม่ใช่เฉพาะร้องภาษาไทยนะคุณผู้ชมฮะต่างประเทศก็ร้องได้นะของฝรั่งของจีนได้หมดเลยเพราะมันแปลภาษาได้หมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เข้าสู่เที่ยงคืนนะฮะมันอยู่กันหลายคนนะเนี่ยแหมไม่หลับไม่นอนกันนะเนี่ยแหมเดี๋ยวช่วงหน้าจะหยิบเรื่องราวของเพลงนักร้องซ่อนแอบมาให้ฟังกันละกันนะครับติดตามกันต่อไปกันละกันนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนกันแล้วคุณผู้ฟังครับนะฮะติดตามข่าวนะครับพรุ่งนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้นั่นคือกรณีของการโกงข้อสอบเลือกตั้งเมื่อตอนกลางวันดีเจก็เล่าข่าวแล้วเนาะนะฮะการโกงข้อสอบเลือกตั้งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในประจำวันเลยนะฮะหลายคนถามว่าโกงไปเพื่ออะไรก็เป็นราชการเนาะนะครับคนเราปัจจุบันนะคุณผู้ฟังฮะเวลาเรียนจบไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเวลาลูกหลานได้สวมชุดข้าราชการชุดสีกากีเนี่ยโอ้ยพ่อแม่เนี่ยภูมิใจรู้ป่ะฮะถึงเขาไม่รู้หรอกว่าเงินเดือนไม่พอใช้นะฮะราชการนี่เป็นงานที่เงินเดือนน้อยนะฮะถ้าสตาร์ทเริ่มต้นแค่บางคนไม่ได้เป็นพนักงานราชการไม่ได้เป็นราชการบางคนได้แค่ 8-9,000 ก็มีแต่พ่อแม่ไม่รู้หรอกนะคนสมัยก่อนนะมาคุงถ้าลูกใครได้เป็นราชการได้ทำงานเทศบาลอบต.เป็นหมอเป็นครูเนี่ยเขาจะดีใจเขาจะภูมิใจมากในขณะที่บางคนเนี่ยทำงานพนักงานเซเว่นได้เงินเดือนเยอะกว่านะทำเซเว่นพนักงานโรงงานต่างๆโรงแรมต่างๆได้เงินเดือน 2-3 หมื่นนะฮะพ่อแม่ไม่ภูมิใจแต่พอเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เนี่ยมันดูภูมิใจก็จึงไม่แปลกที่พ่อแม่หลายๆคนเนี่ยจะพยายามหาสตางค์นะฮะเพื่อที่จะเอามาให้ลูกเนี่ยได้เป็นข้าราชการอันนี้คือคนสมัยก่อนเป็นแบบนี้จริงๆแต่ปัจจุบันมันไม่มีละแต่สมัยก่อนนะฮะยุคดีเจวินรู้ไหมมาคุงยุคสมัย240นะฮะ40ปลายๆเนี่ยจะมีครูเข้ามานิเทศนะนักเรียนโตไปอยากเป็นยกโตไปอยากเกิดว่ะโตไปแล้วนะอยากจะเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจมีแค่นี้ฮะ 3-4 อาชีพเด็กยุค90รู้จักแค่นี้ก็ไม่แปลกที่คนเฒ่าคนแก่หลายคนก็จะไปหาสตางค์มาเนี่ยเพื่อจะให้ลูกเนี่ยได้เป็นราชการนะฮะแล้วก็โกงกันมากมายมหาศาลมโหฬารนอกจากการเป็นราชการมันจะดูดีแล้วนะฮะมันยังมีสวัสดิการต่างๆด้วยนะฮะสามารถเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆได้อะไรเงี้ยฮะยังไม่พอนะถ้าบางคนที่คิดทุจริตนะทำงานเทศบาลอบต.ต่างๆถ้าอยากจะทุจริตนะโครงการต่างๆสร้างถนนต่างๆก็สามารถที่จะตกแต่งบัญชีเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองได้มันมีหลายๆอย่างถ้าใครคิดจะทุจริตนะฮะแต่ใครที่เข้าไปแล้วตั้งใจทำงานก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะฮะรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขากลัวที่สุดนะเวลานี้ที่เจเล่าไปก็คือเขากลัวว่าข้าราชการที่มีการทุจริตนะฮะจะรอดมาคุ้มคุณฟังจะรอดเพราะว่าข้าราชการหลายๆคนเนี่ยเอาจริงๆนะมีเส้นมีสายอย่าเอาง่ายพูดภาษาชาวบ้านเลยนะฮะใครก็ตามแต่ที่เป็นลูกน้องของพรรคการเมืองพรรคเนี่ยพรรคสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะพรรคของอนุทินเนวินเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะรอดนะอย่างล่าสุดที่ตัวของผอ.นะฮะผอ.เพชรบุญใช่ไหมครับที่เขามีทุจริตนะฮะตอนนี้เห็นว่าชิงหนีหายไปละลาออกหายไปละนะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าถ้าใครเป็นลูกน้องเนี่ยพรรคเนี่ยพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะรอดเพราะตั้งแต่ที่ผ่านมาที่เขามีการเลือกตั้งและมีการโกงเลือกตั้งต่างๆมหาศาลที่ผ่านมานะฮะเนี่ยรอดทุกคนเลยตั้งแต่กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมครับลงมาจนถึงระดับเล็กๆน้อยๆต่างๆรอดหมดเลยแต่คนที่โดนคดีคือคนที่ไม่ใช่ลูกน้องของเขาเขากลัวตรงเนี้ยกลัวว่าถ้าใครเป็นลูกน้องเขาจะรอดนะฮะแย่ประเทศไทยเนี่ยมาถึงจุดที่ย่ำแย่และวิกฤตเลยทีเดียวแหมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเมืองแล้วก็เรื่องราวของการทุจริตเนาะนำมาฝากคุณฟังในช่วงท้ายรายการนะจ๊ะนะครับงั้นขอหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวเรามาช่วงนักร้องซ่อนแอบนักร้องซ่อนแอบกันนะครับนะแล้วขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมานักร้องซ่อนแอบกันนะครับนะ

ายไปไหนด้วยร่วมหรือเปล่าอยากเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจทหารติดคุกไม่ทันออกตาทีบอกว่าอยากเป็นหมอนวดว่ะสมัยก่อนอาชีพมันมีน้อยตาทีรู้จักแค่ 4-5 อาชีพอ่ะ

0: ขียนเพลงที่มีชื่อว่าร้องไห้กับฉันนะครับหนึ่งเพลงความหมายดีๆของพี่เสือธนพลนั่นเองครับเอาละเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดีในช่วงนี้เดี๋ยววันนี้พิเศษ1เพลงนี้เดจวินจะเปิดให้คุณผู้ฟังใน FM ในวิทยุในแอปที่ฟังด้วยเป็นนักร้องจากทางบ้านนะครับที่ฝากเสียงมาส่วนอีกคน2คนที่เหลือที่เราจะแกงกันเดี๋ยวไปฟังใน YouTube เอาเนาะเดี๋ยวก่อนจะฟังนักร้องช่วงนี้อย่าลืมก็แล้วกันนะฮะซิมจาก True นะครับวันนี้ใครยังได้โปรแพ็กเกจเน็ตต่างๆนะครับสามารถที่จะเลือกแล้วก็สมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจที่น่าสนใจได้เลยนะฮะกับซิมจาก True ได้เลยนี่เลยครับกดผิด
1: นี่ By True ซิมและแพ็กของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ก็เลยได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็ม you view ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม
2: ่ซิมและแพ็คจากคนเจนใหม่นะครับนี่คือมี you นะครับนี่คือมี you ก็ใช้ true เหมือนกันนะฮะแล้วคุณฟังละฮะเลือกใช้ซิมจาก true หรือยังเอ่ยสามารถจะสมัครแพ็คเกจได้นะฮะหลากหลายโปรโมชั่นได้เลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาฟังนักร้องหนึ่งคนเลยจะให้คนฟังใน F ใน FM ได้ฟังด้วยวันนี้เดี๋ยวพี่วันนี้พี่เสกไม่อยู่ฮะพี่เสกครับพี่เสกอยู่เปล่าเสกไม่อยู่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้คนฟังคนอื่นได้ฟังก็ได้ชื่อเพลงว่าไม่มีใครรักฉันได้เหมือนเธออ่ะมางั้นฟังน้องซ่อนแอบหนึ่งคนที่เราจะฟังพร้อมๆกันกับทางวิทยุด้วยนะฮะเพราะคัดมาแล้วคนนี้นะฮะเขาบอกว่าร้องเพลงพอนะคนนี้นะจริงหรือเปล่านะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักร้องด้วย

โอ้โหปรบมือกับบีการูได้เลยกันนี่คือเสียงของบีการูนะครับสาวบีก้านะฮะเพราะจังเลยบีการูบีการูนี่เวลาเขาร้องเพลงเขาเอาเสียงเอาตัวเองใส่เข้าไปเป็นนักร้องเหมือนตัวเองกำลังแบบอกหักหนักมากเลยเนี่ยเออจริงคนเรานี่คือไม่ใช่ว่าร้องเพลงแล้วจบอย่างที่บอกไปนะฮะมันต้องเอาอารมณ์ใส่ไปด้วยต้องอารมณ์ใส่ไปด้วยไม่ใช่ว่าร้องอย่างเดียวจบนะเอาปรบมือกับบีการูด้วยบีก้าบีก้านะฮะไปในโหมดยูทูบอ่ะพวกไบโพล่าไปในโหมดมิ้นเหมือนไปในโหมดอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวดิเจวินจาร่ำลาคุณผู้ฟังใน FM ในแอปก่อนกันแล้วกันเนาะใครที่ฟังใน FM ในแอปเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังตอนหลังเที่ยงคืนไปเดี๋ยว YouTube ไปแกงกันสักเพลงเนาะสักเพลง2เพลงนะวันนี้น่าจะแกงเบาๆเพราะว่าดูท่าแล้วหายไปเยอะเหมือนกันไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะฮะมาเดี๋ยวร่ำลาทาง FM ทางบุญทริกเลยกันแล้วกันนะครับใครจะหลับไม่หลับฝันดีส่วนใครยังไม่หลับเดี๋ยวไปเจอกันต่อทาง YouTube ช่อง BP ทางแอปเดี๋ยวปล่อยเพลงต่อ24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

ุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line ID

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ084 045 6862ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

0: อื่นบ้าง
1: ดูน้องคนนั้นดิดูน้องคนนั้น
2: ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862